0: คมกีฬาวอลเลย์บอลเปิดโอกาสให้นักตบสาวดาวรุ่งหลายคนติดทีมชาติชุดใหญ่เตรียมลุยศึก CV Cup 2026ที่ประเทศเวียดนามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีสุภาพมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพุธที่29กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูศักดิ์ชัยสิทธิ์ประตูราชสำราญรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานด้านตะวันออกเวลา10 นาฬิกาเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9พระสงฆ์80 รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกัน1จบแล้วพระสงฆ์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองพระราชาคณะรวม75 รูปและพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวักกหายุสมธรรม5 รูปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตเจ้าพนักงานตั้งบายสีแก้วทองเงินพราหมณ์เบิกแว่นโหรหลวงและข้าราชบริพารในพระองค์รับแว่นเวียนเทียนสมโภชดวงพระบรมราชสมภพการแต่งกายเช้าถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชพระสงฆ์ถวายพรพระทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษพระสงฆ์ถวายพระพรแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
0: ในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AMตั้งแต่เวลา 18:50 เป็นต้นไป
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569 เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังต่อไปนี้วันพุธที่29กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 น.เสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านนภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนนมัสการทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะแล้วเสด็จกลับอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครทรงจุดธูปเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยและถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธสีหิงณนะพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์การแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่18

0: บายมุขเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาก
1: รมการศาสนาจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเชิญชวนพุทธศาสนิกชนศึกษาหลักธรรมบำเพ็ญศาสนกิจรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขและสร้างคุณธรรมจริยธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของแต่ละท้องถิ่นส่วนกลางจัดพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรมพิธีหล่อเทียนส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับคณะสงฆ์และภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมอาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการปฏิบัติธรรมและเจริญจิตภาวนาการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแสดงพระธรรมเทศนารวมถึงสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุประจำปีเกิดและการเวียนเทียนขณะเดียวกันสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์โดยในวันนี้เวลา 17:00 น.จะมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาต่อด้วยพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมรับฟังพระธรรมเทศนาในการนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่819และ891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 16:45 น.เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
2: รัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคม
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคมนี้และหากต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้โดยกระทรวงมหาดไทยมีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Serviceในพื้นที่878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือกปน.ขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันที่30กันยายนนี้เพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะให้การสนับสนุนไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐสนับสนุน100บาทและผู้ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างและหากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์ต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนชวิสาประทุมมารายงาน
0: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจผลสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเสร็จแล้วพบมีการแก้ไขคะแนนใหม่ 5,129 รายต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันทีส่วนผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริต 11,030 รายมีสิทธิ์รับราชการตามปกติน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการตรวจสอบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นมีความคืบหน้าต่อเนื่องสามารถจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เกือบทั้งหมดยืนยันจะดำเนินการถึงที่สุดตามพยานหลักฐานและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนกลับคืนมาพร้อมสั่งวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
5: จับโกงได้เกือบหมดแล้วทางคณะกรรมการแม้กระทั่งคณะกรรมการรับมอบอำนาจไปดำเนินการเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อนะครับคนที่ทุจริตแล้วด้วยกลไกของรัฐบาลกลไกของกระทรวงที่เรามีมาทั้งหมดเราก็ทำให้เราสามารถหาจุดที่เป็นการทำผิดได้และเดี๋ยวก็จะมีต่อมาเรื่อยๆทุกอย่างก็จะถูกตีแผ่ออกมาผมก็ซึ่งมีความสบายใจดีใจใหญ่ว่าเรื่องนี้มันจะไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนอื่นแน่นอน
4: ด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการป

0: ครองท้องถิ่นหรือสทเปิดเผยว่าตรวจสอบผลการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เสร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเดิมมีการประกาศและบรรจุไป 55,193 คนแต่พบมีการแก้ไขคะแนนผู้เข้าสอบ 5,925 รายโดยในจำนวนนี้มี 5,129 รายเป็นผู้ที่สอบไม่ผ่านแต่ถูกแก้คะแนนให้ผ่านซึ่งกลุ่มนี้ต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันทีและดำเนินการตามกฎหมายและอีกกลุ่ม790รายคือผู้ที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ถูกแก้คะแนนโดยไม่จำเป็นส่วนผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริตจำนวน 11,030 รายมีสิทธิ์รับราชการตามปกติวาสนาตระเกตรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเข้มงวดควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์เดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาตจำนวน533แห่งและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิดรัฐบาลย้ำเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณ์สุนทรแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: จิตนาฬิกา15นาทีต่อไปสื่อข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างโดยบ้านเรือนและสถานประกอบการหลายหมื่นแห่งไม่มีไฟฟ้าใช้โครงสร้างพื้นฐานอาทิถนนและสะพานได้รับความเสียหายอาคารสิ่งปลูกสร้างหลายแห่งพังถล่มลงมานอกจากนี้รถไฟบนเกาะคิวชูและท่าอากาศยานนานาชาติคุมาโมโตะต้องหยุดให้บริการสำนักงานดับเพลิงเมืองคาชิมะในจังหวัดคุมาโมโตะเปิดเผยว่าประชาชนราว20คนถึง30คนยังคงติดอยู่ภายใต้อาคารของศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะหลังเกิดการระเบิดและชั้น2ของอาคารศูนย์การค้าแห่งนี้พังถล่มลงมาภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง
6: นายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นระบุว่ากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยที่ศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะพร้อมส่งกำลังพลประมาณ 3,600 นายไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อปฏิบัติภารกิจบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลกำลังประเมินความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในพื้นที่จังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อ10ปีก่อนขณะเดียวกันรัฐบาลได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุไฟฟ้าดับและเกิดเพลิงไหม้ในหลายพื้นที่รวมทั้งมีรายงานถนนและสะพานได้รับความเสียหายและอาคารพังถล่มโดยขอให้ผู้ประชาชนดูแลตนเองและอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นยกเลิกประกาศเฝ้าระวังสึนามิเมื่อช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ยังคงเตือนว่าพื้นที่ประสบภัยอาจเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นอีกรวมทั้งความเสี่ยงจากเหตุดินโคลนถล่มในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
5: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนพบหารือเป็นการส่วนตัวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐโดยไม่มีนักข่าวเข้าร่วมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ก่อนพิธีศพของนายลินเซ่เคลแฮมอดีตวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนสำคัญที่สุดของยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกี้เปิดเผยผ่านหลังการพบหารือดังกล่าวโดยระบุว่าเขากับประธานาธิบดีทรัมป์มีการพบปะพูดคุยที่ดีโดยทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาของประธานาธิบดีทรัมป์ในการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการที่สหรัฐจะออกใบอนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตรวมทั้งหารือเกี่ยวกับการฟื้นฟูกระบวนการทางการทูตหลังการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียหยุดชะงัก
6: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1ไทยแลนด์แรงกิ้งรายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบไวการ์ด F1 เทพชัยยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมแทงชนะบอยเซนจูรี่สุภโชคก่อเสริมสุข4ต่อ1เฟรมผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปดวลกับอันฟี่ลีนักสอยคิวจากอังกฤษบุตรชายของสตีเฟนลีมืออันดับ5ของโลกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปี LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวบรัตกรภาชีรัตน์เยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชนะยัตเนตราชโควาเมืองอันดับ7จากฮ่องกง2ต่อ1เซตก็รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอนันต์นาทีพงศิริเลิศจากไทยเช่นกันขณะที่พิชพงศ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ6หัวชนะจาริศชุยจากฮ่องกง6ต่อ1ทั้ง2เซตมาเข้ารอบ8คนได้เช่นกันด้านหญิงเดี่ยวจันทรรัตน์ธนานิสรนักหัวไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะโอเรลี่ลอยหว่องมือวางอันดับ7จากฮ่องกง6ต่อ2และ6ต่อ3จันทรรัตน์เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนิชาวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ1ของรายการที่หัวชนะซาเมราเฟอร์นันโดจากศรีลังกา6ต่อ0ทั้ง2เซตสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ14นักกีฬาทีมหญิงชุดลุยศึก CV ครับ2026เล็กแรกที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมโดยเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งหลายคนติดทีมชาติชุดใหญ่อย่างเซราแอนโคมานิรารัตน์ศรีกุตาวริศราศรีทาเลิศนันทพัฒน์มูลจากคำและประพัชญาพลธรรมประสานกับแกนหลักอย่างนันทนิชาใจแสนที่รับหน้าที่กับตันทีมอัชราพรคงยศศศิภาพรจันทวิสูตรและแก้วกระยากมลทราซึ่งเป้าหมายยังคงลุ้นแชมป์ซีวีครับโดยการพักผู้เล่นตัวหลักบางรายหลังจบศึกเนชั่นลีกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศึกชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้จะเป็นศึกตัดสินตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยและผู้ครองช่วยพระราชทานในแต่ละรุ่นประจำปีนี้โดยคาดว่าจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามเดินทางมาร่วมงานกว่า 2,000 คนพร้อมฝากถึงนักปั่นให้รีบจองที่พักก็จะเต็มหมดทุกแห่งส่วนแฟนกีฬาจักรยานติดตามชมการถ่ายทอดสดของไทย PBS วันอาทิตย์ที่9สิงหาคมเวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.และติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live ไทยไซคลิ่ง Association และ YouTube TCA Channel การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีก.กรมพละศึกษาเดลีนิวครับ2026มี16ทีมเข้าร่วมการแข่งขันนัดเปิดสนามจะแข่งขันในวันพุธที่5สิงหาคมโดยที่สนามสุพัชราสายคู่แรกเป็นเกมในกลุ่มดีส่วนกุหลาบวิทยาลัยเจอกับราชวินิตบางแก้วเวลา10นาฬิกาและคู่ที่2เป็นคู่เปิดสนามอย่างเป็นทางการในกลุ่ม C ด้วย2โรงเรียนในเครือจตุรมิตรอัสสัมชัญแชมป์เก่าพบกับกรุงเทพคริสเตียนในเวลา13นาฬิกา30นาทีพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12ในช่วงวันที่29ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือ ือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิมหาสารคามขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:03 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 21:21 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 14:08 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47
8: 1นาทีกับกปท.การใช้รถโดยสารสาธารณะอย่างถูกวิธีไม่เพียงช่วยให้การเดินทางสะดวกและประหยัดแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทุกคนโดยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. เลือกใช้รถที่ถูกต้องตามกฎหมาย 2. ขึ้นลงรถอย่างระมัดระวัง 3. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง 4. ปฏิบัติตามกฎและมารยาทบนรถความปลอดภัยเริ่มตั้งแต่การเลือกรถรถเช่าเหมาที่ได้มาตรฐานไม่ได้ให้แค่ความสะดวกแต่ยังช่วยปกป้องทุกชีวิตตลอดการเดินทางด้วยรถที่ผ่านการตรวจสภาพถูกต้องผู้ขับรถมีใบอนุญาตสาธารณะมีระบบ GPS และประกันภัยผู้โดยสารเลือกให้ถูกตั้งแต่ต้นเพื่อให้ทุกการเดินทางปลอดภัยจนถึงปลายทางหากพบการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าพฤหัสบดีพฤหัสบดีเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพฤหัสปติแปลว่าผู้เป็นใหญ่หรือผู้เป็นหัวหน้าในหมู่ผู้สวดอ้อนวอนพฤหัสบดีเป็นชื่อดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อมองจากโลกเห็นเป็นดาวสุกสว่างใกล้เคียงกับดาวอังคารแต่มีสีแสบและใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันพุธและเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระพฤหัสบดีตามตำนานของอินเดียโบราณเล่าว่าพระพฤหัสบดีมีกายสีแสดมีกวางเป็นพาหนะเป็นเทพซึ่งเป็นผู้นำสวดพระเวทในเวลาประกอบพิธีกรรมต ่อมาได้รับยกย่องให้เป็นครูและเป็นที่ปรึกษาของถวยเทพทั้งหลายในทางโหราศาสตร์คนไทยจึงนิยมว่าวันพระฤหัสบดีเป็นวันครูและเป็นวันที่เหมาะจะประกอบพิธีไหว้ครู
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่1เพลงและศิลปะการแสดงของมอญที่โดดเด่นคือปี่พาทย์มอญการบรรเลงเพลงของวงปี่พาทย์มอญในประเทศไทยมีทั้งบรรเลงเพลงมอญดั้งเดิมที่นำมาจากเมืองมอญและที่ดัดแปลงขึ้นใหม่โดยคนไทยและคนมอญรวมทั้งลูกหลานมอญที่เกิดในประเทศไทยซึ่งเรียกว่าเพลงสำเนียงมอญนอกจากใช้บรรเลงทั่วไปแล้วยังใช้ประกอบการแสดงรำมอญและการแสดงอื่นๆส่วนวงเครื่องสายมอญใช้แสดงร่วมกับการแสดงทะแยมอญหมายถึงการขับร้องเพลงและดนตรีมอญในประเทศไทยนอกจากจะส่งอิทธิพลต่อเพลงและดนตรีไทยขณะเดียวกันเพลงและดนตรีไทยก็ส่งอิทธิพลต่อเพลงและดนตรีมอญด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการวางแนวทางพร้อมรับมืออัตราจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยไปยังสหรัฐรอบใหม่ค่ะ
13: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
14: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
15: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
16: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบการที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG LINE @first.house4beginฟ
15: ังอีกครั้งนะคะ900

0: ช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
3: ์เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecastดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลย Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
5: ่กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ๊ปซีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
8: Best FM 89

Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

สวัสดีค่ะทักทายทุกท่านนะคะสู่ 89.0 Best Radio ค่ะในเช้าวันนี้นะคะที่ก็ฝนยังคงโปรยปรายลงมาเปาะแปะเปาะแปะคือฝนตกหนักแบบตลอดทั้งคืนเลยชาวจังหวัดขอนแก่นเรียกได้ว่าก็โพสต์ลง Facebook กันเยอะมากเลยนะคะว่าจุดนั้นตรงนี้ท่วมนะคะก็ตลอดค่ำคืนเนี้ยผู้ที่มีการเดินทางหรือว่าคนที่จะต้องออกมาช่วยเหลือประชาชนเนี่ยก็เรียกได้ว่าคงจะต้องอันนั้นพอมันฝนตกหนักมันก็ทุลักทุเลแล้วเนาะเป็นกำลังใจให้นะคะคือเวลาฝนตกหนักมากๆตอนนี้จากจุดพื้นที่ที่มันอาจจะไม่เคยท่วมกันมาก่อนหน้านี้แบบเยอะๆแต่กลับมาในปีหลังๆก็น้ำท่วมคงเป็นคำถามและก็ข้อสงสัยที่เราจะต้องมาปฏิบัติตัวแล้วค่ะมาถึงว่าต้องมาหาวิธีการแก้ไขหรือรับมือที่จะทำให้เราสามารถเดินทางไปได้แบบสะดวกได้อย่างเช่นเคยนะโอ้โหแบบวันนี้ลองไถ Facebook ดูเห็นคลิปแล้วแบบมันเยอะมากเลยอะน้ำท่วมแล้วก็ตกหนักตกแรงมากเมื่อคืนนี้ประมาณสัก4-5 ทุ่มก็คือตกหนักมากแล้วอะแล้วก็จำได้ว่ามันก็หนักอยู่นั้นตลอดเลยนะคะแต่คือโบนอนแล้วเริ่มจะเข้านอนแล้วไงก็แบบเอ๊คิดว่าถ้าคนที่ต้องทำงานอยู่แบบข้างนอกบ้านแล้วเขาจะต้องแบบเดินทางนี่เขาจะทำอย่างไรอาจจะต้องแบบมีวิธีการแบบงดหรือเปล่าหรือไม่ไปอะไรเพราะว่ามันท่วมหนักมากก็เห็นภาพอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานแล้วก็ผู้คนที่จะต้องแบบรับมือกับน้ำท่วมนะคะมันหนักจริงนะหน้าเมืองก็ท่วมคลองน้ำก็ท่วมกลางเมืองก็ท่วมโอ้ยไม่ต้องถามถึงมิตรภาพเลยนะอุโมงค์นี่คือน้ำท่วมแบบรถนี่คือเดี๋ยวว่าจะลงไปเลยแค่จะขับรถตรงมิตรภาพบางส่วนบางที่บางจุดยังท่วมเลยไปไม่ได้และวิธีการแก้ไขที่จะไม่ให้น้ำท่วมหรือรับมือกับน้ำที่เวลาฝนตกแบบนี้มันจะทำยังไงเอาแล้วยิ่งช่วงนี้คือหน้าฝนเข้ามาแบบเต็มตัวแล้วนะนี่กรกฎาคมแล้วนะคะสิงหาอีกกว่าจะข้ามไปถึงฤดูหนาวได้เนี่ยอีก2เดือนประมาณนี้น่าจะได้รับมือกันนะหลายคนก็ออกมาแบบอัปเดตกันเลยว่าหน้าโรงเรียนท่วมไหมมิตรภาพท่วมแล้วบ้านกอกมาแล้วนะคะโอ้ยเยอะแยะมากมายแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยกันแบบกระจายข่าวนะบางคนก็แบบโพสต์ถามเลยนะว่าน้ำท่วมตรงไหนบ้างก็มีคนออกมาช่วยแจ้งให้ว่าตรงนี้นะน้ำท่วมนะแถวมิตรภาพหน้าปตท.ถนนเทพาละอะไรอย่างเงี้ยท่วมไหมหรือเขาก็ประสานงานกันนะคนขอนแก่นก็จะมีเพจแล้วก็มีคือแบบเขาเรียกอะไรกลุ่มที่เอาไว้สอบถามกันนะคะเอาล่ะขออนุญาตเข้ามาทักทายแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนร่วมเดินทางให้เวลาพวกเราได้มาส่งข่าวสารให้แก่กันและกันแล้วก็รวมถึงเพลงเพราะๆที่นี่ด้วยนะครับ Bunga Bunga Every Day ขอบคุณเรื่องนี้โอภาแอร์พอร์ตมาลิวันเลยนะคะพาไปที่โครงการนี้ก่อนเลยกับโครงการที่มีความอยู่สบายแบบไม่แออัดท่ามกลางธรรมชาติค่ะให้ความร่มรื่นเพราะว่าที่นี่เขาออกแบบมาแบบนี้เลยนะคะบ้านประหยัดพลังงานไฟฟ้าเบอร์5ด้วยให้เข้าไปอยู่อาศัยมันอยู่ฟรีนะไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางนานถึง18เดือนไม่ต้องจ่ายเลยคลับเฮาส์2ชั้นสระว่ายน้ำเนื้อร่มแล้วก็ฟิตเนสติดแอร์นะคะบนทำเลที่ตอบโจทย์คนทำงานห่างจากถนนมะลิวันเพียงแค่2นาทีเท่านั้นใครเดินทางไปไหนนี่ก็สะดวกมากๆเลยเริ่มต้นที่ 3.35 ล้านถึง5ล้านบาทนะคะพิเศษก็รับส่วนลดสูงสุดถึง 300,000 บาทรับของแถมชุดใหญ่ผ้าม่านเครื่องทำอุ่นนะคะแล้วก็ค่าโอน0บาทไม่ต้องจ่ายเด้อมาอยากให้คุณเรียกพลาดดีลนี้0834366643และ SILENEO เลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลอร์นีโอพาแอร์พอร์ตมาลีวันค่ะและลำดับลงไปถึงหมอน้ำหวานคลินิกค่ะคลินิกเสริมความงามอยู่ที่4แยกสามเหลี่ยมในโครงการ Diamond Square นะคือตรงข้ามกับ
ป้อมตำรวจติดกับมดแดงมอเตอร์แนะนำคลินิกที่นี่ที่มีป้ายแล้วก็มีรางวัลไม่ใช่แค่ป้ายนะคะได้รับรางวัลการันตีมาแล้วถึงฝีมือที่มียอดใช้ในระดับประเทศสูงสุดคำว่าสูงสุดคืออะไรคือมีคนที่ใช้แล้วเนาะแล้วก็ไปใช้บริการอีกซ้ำเกิดอาการแบบใช้บริการซ้ำไปซ้ำมาเรียกก็ทำให้ยอดใช้เนี่ยมันพุ่งสูงมากถึงระดับประเทศเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้แนะนำเรื่องของคลินิกที่นี่เขามีหัตถการอยู่หลายอย่างเลยนะคะการดูแลใบหน้าเติมฟิลเลอร์วันนี้แนะนำเรื่องของฟิลเลอร์เติมใต้ตาหัตถการที่นี่อันดับหนึ่งนะคะดร.นวันที่นี่เขามีเทคนิคแบบเนียนกริบไม่เป็นก้อนใต้ตาไม่เป็นก้อนไม่ลำแล้วก็เก็บถุงใต้ตาให้เลยได้ผลลัพธ์ดีแน่นอนนะคะออกแบบเติมรายเฉพาะบุคคลด้วยมีอย.ตามกฎหมายเปิดกล่องต่อหน้าทุกเคสและเมื่อไปถึงฟังจากเบสที่นี่และคุณบอกเท่านี้รับไปเลยความน่าใสฉ่ำวาวมูลค่า 2,500 บาทนะคะผ่านทางติดต่อเข้าไปได้ผ่านทางดร.นวางคลินิกในแฟนเพจ Facebook และแอสไซด์ดร.นวางคลินิก KKN อย่างที่บอกถ้าคุณไปด้วยตัวเองนะคะแล้วแจ้งว่าฟังจากเบสรับไปเลยน่าใสฉ่ำวาวมูลค่า 2,500 บาทได้แบบฟรีๆนะฟรีไม่ต้องจ่ายนะคะหมอนวางคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ

0: และพาไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสายตากันบ้างนะคะสายตาสายตายาวเพราะเธอหรือเปล่าไม่แล้วบางทีมันสายตายาวเพราะว่าอายุไหมหรือว่าพฤติกรรมเปล่าเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ตามนะคะถ้าสายตามันรู้สึกว่ามันการมองไม่เห็นมันเบลอมันไม่ชัดเนี่ยมันส่งผลต่อในการใช้ชีวิตของเรามากเลยแล้วยิ่งคุณเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่เป็นไรเราก็ปรับไปเรื่อยๆโอเคแรกอาจจะได้พอหลังๆเริ่มแบบการมองเห็นมันเริ่มทำให้ชีวิตเราแย่ขึ้นเพราะว่าคุณมองไม่เห็นคุณปวดหัวแน่นอนมันจะรู้สึกปวดหัวปวดขมับปวดเบ้าตาปวดไปหมดเลยเพราะว่าอะไรกล้ามเนื้อตามันเพ่งมากยิ่งขึ้นมันยิ่งมองไม่เห็นแล้วคุณยิ่งเพ่งในเวลาจังหวะที่เราเองจะไม่รู้ตัวยิ่งเวลามองไกลจำเป็นจะต้องมองขับรถอย่างเงี้ยหรือว่าจะต้องอ่านป้ายหรืออ่านสลากยาหรือต้องอะไรที่มันตัวเล็กๆเนี่ยถ้ายิ่งเราทำพฤติกรรมซ้ำๆมันจะปวดตาทีนี้ถ้าเมื่อไหร่คุณจะต้องการผู้ช่วยที่จะต้องทำให้ดวงตานี่มันสามารถมองเห็นได้ชัดแล้วร้านแว่นยูนิคโดยจากสุแพทย์เลยนะคะที่นี่อยู่ใกล้กับตลาดจอมพลอยู่ถนนกสิกรทุ่งสร้างซึ่งเยื้อง CJ มอลล์แล้วหาง่ายมากแนะนำเลยเพราะว่าเขานี่มีเลนมากมายเลนสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงทุกเลนแล้วก็รวมถึงเลนพิเศษที่จะช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของค่าตาได้ด้วยและในเดือนนี้นะท้าให้คุณเลยไปเช็คตาและท้าอัปเกรดให้คุณได้อัปเกรดเลนฟรีเลยนะคะเป็นเลนอัตโนมัติที่จะเปลี่ยนสีเลนกล้องแสงสีฟ้าแล้วก็ชุดทำความสะอาดแว่นตาเลยอันนี้ยิ่งสำหรับใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่ารุ่นนี้เขามีแว่นอยู่แล้วคุณไปเปลี่ยนแว่นที่นี่ไปเช็คตาใหม่แล้วก็เปลี่ยนเลนอัตโนมัติตรงนี้ได้เลยนะคะไปลุ้นรับสิทธิ์รางวัลตรงนี้นะคะจะได้แว่นที่ดีแล้วก็เป็นการวัดแล้วก็ออกแบบเพื่อเราด้วย0942398699จองได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ0942398699หรือค้นแว่นยูนิคโดยจากสุแพทย์ในแฟนเพจได้นะครับเพราะว่าดวงตาของคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลนะครับ
1: Attenzione attenzioneSe avete la cordina
0: ปิดท้าย
1: นิโคตเตอร์อุบริอาโก
0: ยังไม่ปิดท้ายสิศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นนะคะสถานที่พร้อมตอบโจทย์ในการจัดงานไม่ว่าจะเป็นงานประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมดนตรีไคส์ขอนแก่นนะคะดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณแบบทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นประเภทใดขนาดใดก็ได้ไคส์ขอนแก่นสนใจสอบถามได้ที่0953719554 0953719554และโครงการ First ขอนแก่นบ้านเพื่อการเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นกันแบบสบายๆ900บาทต่อเดือนเฮ้อใช่ค่ะมี4แห่งให้ได้เลือกดอนบมกุดกว้างหนองหลุบและนนตุ่นอีกต่างหากมีถึง4แห่งให้เลือกอีกต่างหากหรอกันนั่นสิคะยังไม่รู้ว่ามีใครเนี่ยรู้แล้วยังว่าขอนแก่นเนี่ยเขามีโครงการบ้านเพื่อการเริ่มต้นนี้ด้วยนะคะฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์แล้วฟรีพาม่าน0804442555ค่ะ0804442555 Facebook IG และ LINE @sifirst.housefrobegin ค่ะวันนี้หน้าเว็บหลักก็ยังคงไม่สามารถจะส่งข้อความได้นะคะใครที่ส่งข้อความหา DJ Bo ผ่านทางในแฟนเพจ Facebook ได้นะคะ BEST89 แล้วก็ในช่องทางของ DJ Bo Bo Shogo BOSHOWGO แฟนเพจ Facebook นะจ๊ะ

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเทสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกลด์มอลล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
7: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
6: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ธนากุล Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: 16-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best FM 89 Music

0: Best FM 89 เพลงเพราะ Feel Good
1: ใจของหนูมีแต่ละลาลาลาลาลาลาลาเริ่มต้นในเบรกนี้นะคะก็เปิดเพลงน่ารักน่ารักให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปตามสไตล์ของเช้าวันนี้เช้าทุกวันก็อยากจะแบบเติมหลากหลายรสชาติเนี่ยแล้วเช้าวันนี้ก็ขอแบบเพลงเร็วมาตอนเปิดรายการก็ตุ้มตามตุ้มตามแล้วก็คิดในใจเอ๊ะถ้าเกิดว่าคนกำลังขับรถอยู่เขาจะแบบตุ้มตามกันไหมแต่พอเกิดว่าอ๋อวันนี้วันหยุดนินน่ะวันนี้คือวันหยุดอีกหนึ่งวันที่บางคนไม่ต้องมาทำงานแต่บางคนก็ยังมาทำงานอย่างเช่นเราฉะนั้นเราก็มาด้วยความสุขและนี่ฝนก็ยังป้องแป้งหรือเปล่าหรือว่าหยุดร่วงกันไปแล้วเช้านี้หลายคนนะคะคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับงานข้าราชการงานเกี่ยวกับอะไรล่ะอะไรดีล่ะที่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนราชการหรือว่าในแบบห้างบริษัทอะไรต่างๆเนาะก็จะหยุดกันซะส่วนใหญ่เขาบอกดีเจขยันนุ้ยขอบคุณมากค่ะสวัสดีคุณคุ้งมาวันนี้คุณคุ้งมาไม่ต้องทำงานชลบุรีฝนตกไหมคะถ้าเกิดว่าที่นั่นฝนตกมันหลบฝนที่ใจเราไหมจะเปียกกับเดิมเปล่าครับชุ่มฉ่ำเลยนะขอหยอดนะ อุ๊ยๆเพลงนี้เพลงอะไรเพื่อนเลื่อนเป็นที่รักได้ป่ะนี่คือคำถามหรือว่าขอตกลงนี่คือคำขอหรือว่าคำถามเพื่อนเลื่อนเป็นที่รักได้ป่ะให้คุณช่วยโบคิดหน่อยสิว่านี่คือประโยคคำถามหรือว่าประโยคขอช่วยโบตอบหน่อยสิคุณม้ารู้ไหมว่านี่คือประโยคคำถามหรือประโยคขอเพื่อนเลื่อนเป็นที่รักได้ปะอาสิสู้กันหน่อยคุณผู้ฟังว่านี่คือประโยคคำถามหรือว่าประโยคขอเนี่ยนั่งคิดแล้วรู้แค่ว่าเชียงบุรีไม่ตกแต่ว่าเหมือนจะตกอ๋อเป็นประโยคขอละมั้งประโยคขอเหรอ คงไม่ใช่ประโยคคำถามใช่ไหมคงไม่ถามว่าเออตกลงเพื่อนนี่เลื่อนเป็นที่รักได้ป่ะเออประโยคนี้ไม่น่าจะเป็นแค่คำถามว่ามาถามเอาซื่อๆนี่หรือว่าอ๋อเพื่อนเลื่อนเป็นที่รักได้ป่ะคงไม่ถามหรอกคงจะเป็นแบบประโยคขอเลื่อนได้ไหมให้ฉันได้มีความหมายมากไปกว่าเลื่อนได้ป่ะรู้จักสักครั้งได้ไหมเปิดเพลงนี้แล้วก็คิดถึงคุณเบียร์นะคะแม้ว่าวันนี้เธอจะไม่ได้เข้ามาฟังเบสนะคะในเช้านี้เพราะว่าช่วงนี้เธอบอกว่าเธอแบบติดภารกิจแต่ว่าโบเองก็คิดถึงเนาะ FC ของเอมสาธิดาไงเขาก็จะขอเพลงของเอมสาธิดาเป็นประจำทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันนะคะพอแบบโบเปลี่ยนผังเช้ามาก็ทำให้ไม่สะดวกในการขอเพลงแล้วนะตามมาฟังได้แค่ประปรายนานๆทีเพราะว่าตื่นเช้ามาก็งานยุ่งแล้วแต่ไม่เป็นไรนะคะบางวันก็ยังคงส่งข้อความหากันอยู่นะแต่ความเป็นไรของดีเจคือเราต้องมาจัดรายการเช้าซึ่งเราก็คิดถึงในช่วงกลางคืนอยู่ฉะนั้นสุขอาสาก็คงจะได้เจอกันเฉพาะแค่ในยามค่ำคืนนั้นแหละนะน้าทายคุณเต้นด้วยค่ะ

บรกกันแป๊บแล้วเราก็มาขอบคุณผู้สนับสนุนกันปุ๊บเลยพาคุณไปที่ม.ศรีปทุมค่ะมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ1ใน5ของไทยว่าเป็นเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะตอนนี้ก่อนวันที่31กรกฎาคมคือมันจะสิ้นเดือนแล้วสินะ29 30 31อีก2วันคือเขาบอกว่าทุนการศึกษาเนี่ยเขามีรอไว้ให้ถึง 10,000 บาทน้องที่เข้ามาเรียนที่นี่ก็จะได้รับทุนการศึกษาไปเลย 10,000 บาทจบม.6 กศน.ปวช.ปวส.เข้ามาสมัครเรียนได้โดยที่ไม่ต้องใช้คะแนนอะไรเลยไม่ต้องกังวลตัดออกให้หมดคือมีอยู่แล้วล่ะแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องใช้เพราะเขาอยากให้คุณได้เข้ามาเรียนกับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ1ใน5ของไทยจริงๆสบายใจได้นะคะที่นี่มีคณาจารย์มีผู้ที่จะให้ความรู้ประสบการณ์ในการเรียนได้ความรู้ได้ประสบการณ์หลังจากนั้นเราเรียนจบแล้วก็สามารถไปทำงานได้เลย0432241111ค่ะและ0925374400ค่ะสะดวกกดเบอร์ไหนโทรเบอร์ไหนสอบถามรายละเอียดไปได้ที่เบอร์นี้ได้เลยสอบถามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนเลยนะจ๊ะแล้วมาถึงโค้งสุดท้ายนะคะกับแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปีกับ Go Wholesale Horeca Go Mall ค่ะช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนประกอบการร้านอาหารนี่แหละโรงแรมคาเฟ่ธุรกิจ Horeca ทั้งหมดเลยนะคะใครที่กำลังมองหาแนวทางในการบริหารให้สร้างโอกาสในการทำธุรกิจ Go Wholesale จัดโปรโมชั่นสุดคุ้มให้สินค้าคุณภาพGo Saving ค่ะเอาส่วนลดต่างๆมามอบให้กับคุณนะคะจากแบรนด์ชั้นนำทุกสัปดาห์ลดสูงสุดกว่า 50% เมื่อลดแล้วคืออะไรต้นทุนจะถูกลงต้นทุนจะน้อยลงกำไรก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นต้องวิ่งหาแหล่งแบบนี้นะคะและ Go Wholesale ในช่วงนี้ควรไปมากตามด้วย Go Workshop นะใครที่อยากจะได้เรียนรู้การทำอาหารมีคอร์สสอนทำอาหารออนไลน์สุด Exclusive จากเชฟอินที่จะมาถ่ายทอดให้กับคุณด้วยได้ไอเดียใหม่ๆแล้วก็ไปต่อยอดธุรกิจของคุณนะคะพิเศษตลอดแคมเปญนี้กับลูกค้า Go Wholesale โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการอย่างที่บอกว่าเราจะได้ต้นทุนที่มันถูกคุณยิ่งซื้อก็ยิ่งคุ้มยิ่งได้กำไรเพิ่มHoreca Go Mall ช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มถึง18สิงหาคมนี้ที่ Go Wholesale ทุกสาขาติดตามรายละเอียดได้ที่ www.centanfoodwholesale.co.th ค่ะและใน Facebook Go Wholesale

0: ได้ยินไหมคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองได้ยินเสียงชัดเจนทำไมรู้สึกเสียงไมค์มันดับลงโอเคได้ยินแล้วนะคะขออภัยด้วยนะบางทีจังหวะโบรู้สึกว่าโบได้ยินผ่านทางหูฟังแล้วเหมือนไม่ได้ยินเสียงตัวเองอะคิดว่าคุณผู้ฟังคงไม่ได้ยินเสียงแน่ๆเลยก็เดี๋ยวขออนุญาตเช็คแบบออนไลน์แบบนี้เลยคือแบบเช็คฮัลโหลเช็คแบบเรียวๆเลยอะพูดไปนี่ไม่ได้ยินเลยเหมือนแบบเดดแอร์งงเลยแน่ๆอุปกรณ์บางทีอาจจะงองแงบ้างหรือเปล่านะเป็นเพราะอากาศหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคพาคุณไปที่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์กันหน่อยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาประกันภัยที่จะให้คุณได้เซฟทั้งเงินแล้วก็เซฟทั้งรถวันนี้ไปแบบช้าๆเลยก็แล้วกันนะคะที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเอาประกันภัยมาเปรียบเทียบแบบจริงจังให้คุณเนี่ยได้ดูแล้วก็เอาไปดิวแบบออโต้เลยให้คุณได้เลือกที่คุณต้องการได้เซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถนะคะผ่อนเงินสดก็ได้ผ่านบัตรชำระผ่านบัตรเครดิตก็ได้บริการช่วยเหลือบนท้องถนนเวลาคุณเจออุบัติเหตุหรือว่ารถเสียหรือว่าอย่างแบบเขาจะดูแลกันแบบตลอดทุกเส้นทางเลยฉะนั้นอุ่นใจแน่นอนบางทีคุณโทรศัพท์ไปหาเพื่อนหาครอบครัวก็อาจจะไม่สะดวกว่าอยู่ไกลบางทีคุณเดินทางไปต่างจังหวัดอาจจะเดินทางไปช่วยเหลือไม่ได้ทันการฉะนั้นนี่เขาจะมีศูนย์ต่างๆที่อยู่ใกล้ในสถานที่ที่คุณไปเพราะว่าเขาจะมีแบบคือทั่วประเทศไทยเนาะก็จะมีศูนย์ที่จะคอยดูแลให้ความอุ่นใจได้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะคะประกันเบี้ยรถเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายค่ะกรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านคุณตรงไปได้เลยหรือแอดไว้ที่แอดไซน์กรุงศรีออโต้0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ที่ลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะครับแถมอีกหนึ่งที่ไปเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับใครที่มีรถทีนี้ทีนี้เราอยากให้มีเงินหมุนเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดทำธุรกิจของเราวิธีการมันก็คงมีหลายอย่างคุณอาจจะเลือกวิธีการที่109ก็เป็นได้หรือว่าคุณอาจจะเลือกวิธีการที่110ก็เป็นได้แต่1วิธีการในนั้นเนี่ยแนะนำสำหรับคนที่กำลังมองหาเงินหมุนแล้วจะทำอย่างไรหากคุณมีรถสินเชื่อเพื่อคนมีรถตรงนี้จากกรุงศรีคาร์ฟอร์แคสต์มาเปิดให้คุณได้ยินได้ฟังแล้วลองรับฟังดูนะฮะเฮ้ยใครว่าสนใจเนี่ยก็ตรงไว้ได้เลยเริ่มต้นดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เลยในครั้งนี้จะออกมา 0.24% ต่อเดือนปรับลดดอกเบี้ยออกมาเพื่อให้คุณได้ผ่อนสบายมากยิ่งขึ้นให้วงเงินเต็ม 100% ค่ะอนุมัติเงินไวด้วยต้องการวันนี้30นาทีเอาได้เลยผ่านแอปนี้ Go by กรุงศรีออโต้ลองดาวน์โหลดดูก่อนก็ได้นะคะคุณลองกดคำว่า Go by กรุงศรีออโต้ภาษาอังกฤษการผ่อนนานได้ถึง84เดือนที่นี่มันจะยืดผ่อนคลายในเรื่องของการชำระให้กับคุณอยากรู้อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกู้ยังไงจำเป็นเท่าไหร่บอกกันได้ไหมชำระคืนไหวไหมอย่างไรไหมรายละเอียดสามารถสอบถามได้เลย0432094400ผ่านทางโทรศัพท์สอบถามเบื้องต้นตรงไปคุยรายละเอียดดูเอกสารต่างๆนานาที่กรุงศรีออโต้ลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้างประตูน้ำนะคะก็จะได้รายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ละเอียดยิบมากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกว่ากู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอย่าให้เกินกำลังตัวเองมากเกินไปนะคะนี่คืออีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้คุณสามารถไปต่อได้แบบไม่สะดุดกับกรุงศรีค่ะ Forecast ค่ะพักอีกแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกแป๊บหนึ่งนะคะเหมือนเดิมวันนี้หน้าเว็บใช้ไม่ได้ส่งข้อความมาผ่านทางในแฟนเพจ Facebook แทน BEST89 และในช่องทางทุกแพลตฟอร์มของโบชื่อว่าโบโชโก BOSHOWGO นะครับและเดี๋ยวในสักประมาณหลัง9โมงไปแล้วเนาะก็คงจะมีอาการที่ดีดมากกว่านี้แน่แต่ว่าก็เดี๋ยวเล่งดูก่อนวันนี้เนี่ยจะเล่นอะไรดีเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดก็เลยเล่นกับสปอนเซอร์เยอะไปหน่อยไม่รู้ว่ารอบนี้นี่จะเล่นต่อได้หรือเปล่า โอเคเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่นี่ที่ Best Radio กันต่อค่ะ
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecast
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบ
3: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมาทำถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
7: ่อนไขก่อนต
9: ัดสินใจทำกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
10: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Group
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
4: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
3: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
4: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
5: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำ
7: คุณธรรมเอาไปทำเอง

เนโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีอ่ะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
6: Best FM 89เพลงเพราะ Feel Good

ล่ะมันซึ้งไม่ดับอีกแล้วใจบางทีเนี่ยได้แต่รออาจจะมีบางครั้งที่เรารู้สึกว่าไม่กล้าที่จะบอกนะไม่กล้าพูดบางทีก็อึกอักในใจจงได้จะบอกดีไหมนะหรือไม่พูดออกไปดีกว่าคงต้องขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์นะกับบุคคลอยากเอ่ยเรื่องราวที่มันยังคะที่มันเหมาะมันควรที่จะบอกหรือเปล่าถ้าบอกบางทีเราอาจจะต้องค่อยๆเรียนรู้จะรักหรือไม่ถ้ามีคนเคยบอกเราว่าเก็บเอาไว้ไม่กล้าถ้าบอกแล้วจะเป็นแบบนี้นะสุดท้ายก็ต้องดิลองใช่ไหมลองบอกหรือลองไม่บอกก็ตามแล้วก็จะเรียนรู้ว่าหลังจากนั้นผลลัพธ์มันคืออะไรความรู้สึกเราคืออะไรและท้ายที่สุดมันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเราและผู้คนอย่างไรมันดีหรือเปล่านั่นแหละคือการสะสมประสบการณ์โปรดจงได้เอ่ยคำจะบอกว่ารักแล้วคุณล่ะคะมีกี่เรื่องที่ได้บอกไปแล้วบ้างและคิดว่าเรื่องไหนที่ยังไงเราก็จะไม่บอกออกไปอยู่บ้างค่ะหากแต่ตอนนี้ไม่บอกก็ไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะมีเรื่องราวดีๆนะคะที่จะมาบอกที่นี่ที่เบสเรดิโอที่นี่นะครับกับโครงการของสุภาลัยค่ะสุภาลัยจังหวัดขอนแก่นนี่แหละสุภาลัยเขามีโครงการมากมายเกิดขึ้นเต็มทั่วเมืองขอนแก่นเลยและโครงการนี้ชื่อว่าสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตค่ะคือไรเชื่อมต่อกับถนนสีจันทร์พร้อมกับสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่ซึ่งสร้างมาเป็นสไตล์ยุโรปด้วยให้คุณได้พบกับกลิ่นอายสไตล์ยุโรปไปพบกับความสุขที่จะบรรเลงอย่างแท้จริงให้กับคุณได้กับสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตค่ะราคาเริ่มต้นที่ 3.29 ล้านถึง15ล้านบาทสามารถเข้าไปชมโครงการได้และผ่านทางแฟนเพจ Facebook สอบถามได้ที่สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือ1720ครับ

และปิดท้ายกันนะคะกับ Attitude Clinic ค่ะคลินิกเสริมความงามนะคะที่เน้นเรื่องการรักษาสิวโดยเฉพาะเลยดังมากนะคะอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ทางภาคเหนือแต่ว่าตอนนี้มาเปิดสาขาแรกที่อีสานของเราที่นี่ Attitude Clinic ที่นี่นะคะเขารักษาแบบไม่มีเลี้ยงไข้ยึดตามเบสหลายของการรักษาสิวงานวิจัยที่ตีพิมพ์แบบล่าสุดตรงจุดแน่นอนค่ะใครที่มีปัญหาหลุมสิวรอยแดงรอยดำรอยสิวนะคะก็จะมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าพบกับปัญหาผิวและแก้ไขให้แบบตรงจุดนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะการใช้ยาของเขาจะมีทั้งยาทาและก็ยากินยาทาก็ทาได้เลยส่วนยาที่ต้องรับประทานจะต้องมีการเช็คก่อนนะว่าคุณมีค่าตับค่าไตอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้รับการรักษาที่ได้ปลอดภัยและก็ได้ผลดีด้วยเท่าไรบาท690บาทได้ยากินยาทาในคอร์สครบไปเลยนะคะสามารถไปชมก่อนได้สอบถามได้ในแฟนเพจ Facebook ดูรีวิวได้ Facebook Attitude Clinic ภาษาอังกฤษตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษาไทยหรือจะตรงไปที่ Attitude Clinic ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยแล้วครับสถานการณ์ตอนนี้เรื่องราวของน้ำท่วมก็ยังคงท่วมอยู่เนาะล่าสุดที่เห็นเนี่ยน่าจะอยู่แถวแถวมอภาคหน่อยถนนเส้นมอภาคมหาวิทยาลัยภาคนะคะก็จะน้ำท่วมอยู่เลยประมาณหนึ่งซึ่งรถไปได้แต่ก็อันตรายนะเพราะว่ามีโอกาสที่จะทำให้รถดับได้ระดับยังคงสูงอยู่นะคะเมื่อประมาณ20นาทีที่ผ่านมามีคนโพสต์ลงนะคะว่าหน้ามอภาคยังท่วมอยู่แล้วจะไปออฟฟิศอย่างไรกันสำหรับคนที่จะไปทำงานอ่ะเนาะเป็นกำลังใจคือแบบตื่นเต้นเลยหรือว่ามันก็จะเงียบๆนะมีคนบอกว่าสงสัยต้องพกเรือแล้วมันก็เป็นการแซวกันเล่นๆนะคะให้มีรอยยิ้มในขณะที่บางคนอาจจะแบบยิ้มไหวบางคนอาจจะยิ้มไม่ออกก็ได้นะก็อะไรที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ให้อภัยกันไปนะเราแค่อยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถผ่านพ้นเรื่องราวที่กำลังเจออยู่ได้แบบมีรอยยิ้มแล้วก็มีกำลังใจเท่านั้นแหละนะคะเอาล่ะใครที่ขับรถก็ด้วยความระมัดระวังนะคะถ้าเกิดว่าเส้นไหนที่มันท่วมอยู่หลีกเลี่ยงได้ก็คงต้องแบบหลีกเลี่ยงเลยล่ะค่ะไม่งั้นเนี่ยรถพังแน่นอนเลยอ่ะดูแล้วระดับน้ำก็ไม่ใช่ว่าน้อยๆนะนี่ส่งอีกหนึ่งเพลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังจากพักกัน9โมงตรงเจอกันกับเบสกับดีเจโบเหมือนเดิมค่ะและนี่คือ Golden Hour กับชั่วโมงแห่งสีทองอลามงามตาอยากให้คุณได้แสงทองของชีวิตที่มันสาดส่องเพิ่มเติมพลังกายพลังใจให้กับเราในทุกวันเลยให้มันมีแสงนั้นเปล่งออกมาจากความรู้สึกข้างในออกมาถึงข้างนอกให้คุณมีรอยยิ้มที่สดใสและมีพลังใจที่แข็งแกร่งนะครับเอาล่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่เบสที่นี่กันต่อค่ะ

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ได้ฉันกำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคสศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
6: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
5: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ธนากุล Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิ่วฟรานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิ่วจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best FM 89 เพลงเพราะ Feel Good

0: ช่วงเวลาที่เปิดเพลงไปโบก็ค้นข่าวนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมโอ้ถ้าเกิดย้อนไปของเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ตกหนักมากเลยตกแบบตกหนักสุดๆเลยทำให้หลายๆพื้นที่ก็น้ำท่วมพูดตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วว่าฝนตกน้ำท่วมจนถึงตอนนี้เนี่ยเราก็ยังคงพูดถึงอยู่เพื่อที่ว่าแบบเราก็อยากรู้ว่าตอนนี้แต่ละท่านกำลังประสบปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วก็ช่วยกันแจ้งค่ะว่าในโซเชียลก็คอยกระจายบอกกันว่าตอนนี้เวลานี้ยังท่วมกันตรงไหนบ้างตรงจุดใดหน้าเมืองมอภาคหลังโนนทันหลังวัดโพโนนทันก็ท่วมหลายๆโซนที่ตอนนี้มีปัญหาก็คือเขาก็แบบโพสต์กันช่วยกันว่าตอนนี้เส้นทางใดที่มันไม่สามารถไปได้รถเล็กไม่ควรจะไปเลยแหละนะคะเมื่อกี้เช็คดูแล้วแต่ว่ามันเด้งหายไปแล้วอ่ะจะบอกว่าเอาวินาทีนี้ชั่วโมงนี้เนี่ยมีตรงไหนบ้างนะคะก็ขอบคุณด้วยสำหรับหลายๆคนที่อัปเดตกันให้ฟังให้ดูให้รู้กันนะคะช่วยกระจายข่าวไปเพื่อที่จะได้แบบไม่ต้องแบบเดินทางแล้วอะไรที่มันน่ากังวลนะเพิ่มเติมความสุขกันในช่วงนี้ข่าวสารก็เล่าความสุขก็ส่งค่ะหน้าที่ต้องทำเข้ามาชั่วโมงนี้สวัสดีทั้งไทยด้วยสำหรับคุณหนึ่งตะวันจากขอนแก่นคุณแอสพนมวรรณค่ะเข้าความทั้งมาตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วบอกว่าติดตามรอฟังแล้วก็ไปทำบุญมาด้วยวันนี้เป็นวันพระใหญ่ก็เลยมีคนไปทำบุญกันเยอะสวัสดีคุณโมบายฮะแล้วก็คุณโรสด้วยคุณโตคุณอุดรเอ้ยเนื้อบาอ๋อวันนี้โมไม่มีเสียงเป็นไรอ่ะเอ้ยไม่มีเสียงเลยไงวันนี้โมไม่มีเสียงเมื่อวานนี้โมโดนฝนเล็กน้อยแล้วเล่นป่วยอีกแล้วเฮ้ยเหรอแรงชะมัดเลยไม่รู้แหละมีแรงก็ต้องเปิดเพลงพี่ด้วยวันนี้พี่ขอเพลง2เพลงด้วยกัน1ลงใจเปิดเลยตอนนี้2คนคนหนึ่งเฮ้ยฟังตอนนี้นะหนูบอตอนนี้คือตอนไหนล่ะก็ตอนนี้แหละตอนนี้เปิดเลยเมื่อวานนี้พี่รังสียังไม่เข็ดอีกเหรอเข็ดคืออะไรคนอย่างพี่นี่เลยจะเรียกว่าเข็ดอชิจะดูพี่ผิดไปแล้วอย่างพี่เนี่ยนะหรือจะเข็ด คนดื้อขนาดพี่ขนาดแม่พี่ยังหวาดเลยหวาดอะไรหวาดอะไรเราก็ต้องหวาดกลัวสิแม่พี่นี่ก็หวาดพี่รังสีไม่รู้ล่ะเปิดเลยตอนนี้ให้คนหนึ่งคนได้พูดกันหน่อยให้พูดหน่อยทักทายชาวบ้านชาวเมืองให้ครบก่อนสวัสดีพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์คุณคุ้มมาจากชลบุรีคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครด้วยนะครับคุณสกันรินดาวร้ายเข้ามาในชั่วโมงนี้เนี่ยอย่าดื้อนะพี่รังสีนะอะไรอีกแล้วล่ะดื้อเรื่องอะไรอ่ะวันนี้วันพระพี่ว่าจะไปทำบุญแหละแต่ว่าอะไรอีกแล้วเนี่ยมีเรื่องดราม่าอีกแล้วสินะไม่มีใครว่างไปทำบุญกับพี่เลยหมายถึงทุกคนเลยเหรอไม่แฟนเก่าไม่มีใครว่างไปกับพี่เลยโอ้ยแฟนเก่าจะเขามีแฟนใหม่กันหมดแล้วหรือเปล่าเนี่ยฮะไอ้หรือเปล่าว่าไม่พอเลยห้ามพูดกันใหญ่ไหมพูดไม่พอนี่ตบปากเต็งเลยนะโอ้ยก็พี่แฟนเก่าแล้วแฟนปัจจุบันน่ะทำไมไปกับแฟนคนปัจจุบันโอ้ยแฟนปัจจุบันน่ะเมื่อไหร่ก็ไปได้เข้าใจไหมหนูบ้าวันพิเศษไม่ต้องไปกับแฟนเก่านี่ถึงจะถูกบางทีก็หัวจะปวดกับพี่เอาพี่จะทำอะไรก็ทำเลยก็แล้วกันถ้าเปิดเพลงให้ก็แล้วกันมันต้องแบบนี้นี่เลือบ้ามันต้องเอาอกเอาใจพี่สิหนูบ้าต้องอยู่ข้างพี่ดิ ไงแทนเฮื่อนาละบาทเนี่ยนะพูดว่าอะไรนะเปล่าไม่มีอะไรหนูโบเข้าใจไหมหนูโบต้องเป็นเพื่อนพี่ไหนบอกเป็นดีเจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังยังไงก็หกล้อใช่ยังไงแหละเด้อเออใช่เนาะโบต้องอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังใช่พี่ก็เป็นคนฟังนี่ไงฉะนั้นหนูโบต้องอยู่ข้างพี่เป็นเพื่อนพี่เห็นไหมถูกแล้วและเมื่อไหร่นะถ้าเกิดพี่ทำอะไรผิดหนูโบก็ต้องอยู่ข้างพี่เสมอเพราะโบอยู่เพื่อนคุณผู้ฟังวันนี้นะพี่กะว่าจะไปวัดวาอารามอ๋อไปทำบุญก็จะไปทำบุญพี่กะว่าจะถือถุงไปด้วยล่ะเอาถุงไปทำบุญคือแจกของนะพี่เอาไปใส่รองเท้าเขาไปจอดเขาไปเอารองเท้าไปจอดอยู่หน้าโบสถ์ใช่ไหมพี่ก็จะเดินไปที่หน้าอุโบสถหลังจากนั้นพี่ก็จะหิ้วรองเท้ามาแล้วเรียกว่าขโมยเฮ้ยมาบอกเขาจอดเอาไว้แปลว่าเขาเอามาทำบุญไงเขาถอดเอาไว้แบบนั้นน่ะพี่ก็ต้องเก็บไงเพื่อที่จะรับบุญจะได้ส่งบุญของเขาให้ไปถึงสวงสวรรค์นั่นก็เขาเรียกว่าขโมยไม่ใช่เขาเรียกว่าทำบุญอย่ามาพูดกับพี่แบบนี้นะเนอะบอคุณหนึ่งตะวันเริ่มงงแล้วพี่รังสีเป็นคนยังไงกันเนี่ยเขาก็เป็นคนแบบนี้แหละค่ะแต่จะเป็นคนอย่างไรก็ตามนั้นก็เป็นเรื่องของพี่รังสีแต่ถ้าเมื่อไหร่เจ็บหัวใจมานะสิก็อย่ามาถามหาคนอย่างพี่นี่หรือจะปวดในอุราโอ้ยก็แล้วแต่พี่ละนะถ้าเกิดปวดขึ้นมาแล้วพี่จะมาบอกหนูบอตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดปวดใจนี่คงจะช่วยไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกไม่ว่าจะเป็นการเดินไปแล้วเตะกระถางต้นไม้หน้าบ้านตัวเองหรืออย่างพี่รังสีเดินไปเตะเสาไฟฟ้าบางทีล้มแล้วหัวโขกกำแพงหรือแม้กระทั่งเจอน้องหมาวิ่งไล่วิ่งลงไปแล้วหกล้มขมุกขมำไปอะไรก็ตามที่พี่เจอแล้วรู้สึกว่ามันสะดุดล้มปวดเมื่อยตัวไปหมดเลยนู่นโมทำไมแต่ละอันยกตัวอย่างมันดูเลยแลดูเป็นประหลาดประหลาดแต่พี่ก็จะบอกเอาไว้แน่ว่าถ้าถอดทิ้งไว้แสดงว่าไม่เอาแล้วเราก็หยิบได้นะวัดเป็นเขตอภัยทานคุณตำรวจค่ะเจอแล้วค่ะเจอแล้วเจอตัวโจรแล้วค่ะเขาประกาศตามหาอยู่คนขโมยรองเท้าอยู่ไหนน่ะนะสงสารจริงๆเลยสงสารพี่เราสงสารคนที่ไปถอดรองเท้าอยู่ดิเข้าใจว่าไปทำบุญแล้วจะอภัยทานยังไงรองเท้าเขาฟ้องตำรวจกับแล้วไปต่อที่ฟรานิวกันก่อนปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเอาฟลานิวไปทานะคะจะทำให้เกิดอาการมีพลังสามารถที่จะไปใช้ชีวิตต่อได้อย่างที่เคยเป็นอะไรที่ปวดแล้วมันก็จะหายไปบรรเทาอาการเจ็บปวดสามารถลุยงานต่อได้มีตัวยาเนทิลซาลิซาเลตว้าวจำได้แล้วหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปใกล้บ้านคุณกับฟลาเนลเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ที่ 89.0 Best Radio
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยคาฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำเอง
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุ๊ปเสือโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ธนากุลดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ป
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
4: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
5: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
4: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
5: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์
6: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
8: เอาไปทำเอง

โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Lerneo Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Lerneo เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Lerneo Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศBest Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

ลงใจค่ะในเวอร์ชันที่ฟีเจอริ่งโดยโบกี้ไลออนและเดเลวาดอร์สุดยอดเลยพี่รังสีเลือกเพลงมา2เพลงลงใจและคนคนหนึ่งอย่าพูดไม่ต้องพูดเลยนะเพลงก็พอพี่รังสีไม่ต้องเกรงใจที่นี่พร้อมจะเป็นเพื่อนให้กับคุณผู้ฟังทุกคนที่เข้ามาความรู้สึกสิ่งที่อยากจะบอกอยากจะเล่าที่นี่พวกเราจะคอยเป็นเพื่อนและคอยซับเหมือนฟองน้ำอ่ะที่คอยซับความรู้สึกให้กับพี่รังสีเองเขาบอกว่าถ้าใครบางคนที่ยอมทำตัวเป็นฟองน้ำให้กับคุณนะนั่นแปลว่าเขาคือคนที่จริงใจพี่แค่อยากจะเล่าให้หนูโบฟังแต่ไม่ต้องเอาออกอากาศหรอกหนูไม่ออกอากาศอะไรพี่รังสีอากาศที่ไหนแล้วอันนี้มันคือสายส่งสัญญาณอากาศก็ที่เราหายใจจะไปลอยอากาศได้ยังไงกันมันไม่ใช่บอลลูนเอาล่ะเล่าไปเลยก็แล้วกัน บอกแล้วว่าอย่าพูดชอบสองเพลงนี้ลงใจแค่อยากจะบอกว่าคนคนหนึ่งอย่างพี่มีใจให้ไปทั้งหมดไม่เคยลดไม่เคยหายไปไหนหากคนอย่างพี่รักแล้วมอบให้ทั้งหัวใจอยากได้อะไรให้ไปซื้อเอาเองบอกทำไมอ่ะก็อยากบอกไงว่าอยากได้อะไรก็ไปซื้อเอาเองไงสุดยอดเลยก็จะได้ของที่ถูกใจเขายังไงแล้วหนูบ้างแล้วก็ถ้าอยากได้ก็รักเอาเอ้ยพี่รังสีรีบบอกตำรวจเลยน้องๆเด็กๆกำลังฟังอยู่เนี่ยอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะคะหยอกเล่นกันเฉพาะที่เบสที่นี่หลังจากจบรายการแล้วพี่เขาไม่ได้ทำอะไรจริงหรอกเห็นไหมพี่รังสีกลายเป็นคนดีขึ้นมาบ้างแล้วล่ะเอามาท้ายนี้มาขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนกันสักหน่อยวันนี้มาแนะนำสิ่งหนึ่งนั้นชื่ออะไรเอ้ยทายสิดีเจโบจะพาไปไหนใครตอบได้ให้กินเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกินต้องเป็นของกินแน่เลยกินก็ได้กินของกินคืออะไรติ๊กตอกเลยแล้วใครตอบได้เลยหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบอกอ่ะสี่ห้าหกจิ้งจกยัดไส้เออตอบได้ไหมว่าฉันจะพาไปอะไรสถาพรวะภาษาสถาพรอะไรโบจะพาไปกินมาเออ

นำเสนออันแรกไปพบกับมาม่าไก่เผ็ดซอสเกาหลีเลยเฮ้ยแบบแห้งเผ็ดนัวๆแซ่บเลยเฮ้ยอร่อยจริงอีกหนึ่งรสกับซุปปลาหมึกที่จริงใจเป็นซองแรกของไทยก็เลยเหรอใครอยากกินซุปหอมหวานอูมามิไปจัดกันเลยจ้าไปหาซื้อได้ที่ร้านที่เขาขายเลยนะก็ไปเลยยังไม่หมดกับสิ่งที่อยากจะบอกเขาแค่อยากจะบอกว่าที่เหลือคุณธรรมเอ๋ยเพราะว่าคุณในภาพอยู่ในซองนี้ทั้งหมดแล้วเฮ้ยเอาไปทำกันเลยนะทุกคนเอ๋ยถ้าอยากกินอร่อย

0: ีคำยก
1: ยังไม่หมดกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์อีกสิ่งหนึ่งนั้นก็สามบัวที่อยากจะแนะนำให้คุณรู้กับสามบัววัตถุดิบเกษตรแห้งแบบคู่ครัวเอาไปติดครัวไว้ทุกบ้านให้ครบครันไม่ว่าจะเป็นเมนูข้าวหรือเมนูหวานพร้อมรับประทานสนุกสนานกันทุกคนแถมมีวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ด้วยนะทุกคนไม่ต้องไปคิดไปค้นเพราะเขาค้นมาให้ครบแล้ว50ปีเขาใส่ใจในทุกขั้นตอนเลยจะบอกให้จนกระทั่งส่งมอบให้ถึงมือเลยนะเอาถั่วธัญพืชเห็ดแห้งสาหร่ายไปติดบ้านไว้เลยจ้าจะทำเมนูแกงจืดเมื่อไหร่นะใส่สาหร่ายนี้ลงไปนะอร่อยเลยทำได้ทุกเมนูเลยนะคะกับสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูพอละ
2: ซาเลมานี
1: เดี๋ยวผู้สนับสนุนฟังแล้วเขาจะว้าวว่านี่วันหยุดผู้สนับสนุนไปทำบุญอยู่มาม่าก็ไปทำบุญอยู่สามบัวเขาก็ไปทำบุญไม่เป็นไรหนูบอกอยากได้แบบเสียงกระซิบเดี๋ยวเบรกหน้าโฆษณาแบบกระซิบจะเจอไหมจะเจอหรือเปล่าอะไรกันเนี่ยแคปภาพรูปมาแล้ววันนี้โบจะใจดีเพราะว่าเป็นวันพระและเราก็จะต้องอภัยทานให้พี่รังสีด้วยแต่ถ้าเกิดจะให้ดีนะอยู่กับโบต่อไปตลอดกาลเลยสิ

หนูบอวันนี้วันพระเขาจะปล่อยปอบนะหนูบอรู้ไหมและเกี่ยวอะไรกับโบอ่ะเพื่อนหนูบอออกมาเยอะเลยทีนี้เฮ้ยบอปอบอะไรแถวนี้เนี่ยก็หนูบอเป็นปอบไงปอบปอบชอบกินอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ่ะปอบเวลากินอะไรแป๊บเดียวก็หมดเลยนะถ้าสมมุติโบแปลงร่างกายเป็นปอบจริงๆแล้วก็โบอยากเป็นปอบที่เหาะได้และหายตัวได้ด้วยเฮ้ยน่ากลัวจังเลยถ้าโบเป็นปอบโบจะวิ่งไปบ้านพี่ก่อนเลยหนูโบพี่ขอเพลงตลอดการมีจริงให้หนูโบก็แล้วกันนะเออทำไมอ่ะก็หนูปอบตลอดการยังไงล่ะมันเหมาะกับหนูโบดีนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก็แล้วกันกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวมาหยอกพี่รังสีต่อกันแล้วกันเอาแบบตลอดกาลตลอดไปสัญญาแล้วนะมีคนบอกว่าเอ้ยทำไมเสียงน่ารักจังเลยครับขอบคุณด้วยนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่ Best Radio กันต่อกับ DJ Bo นะจ๊ะ

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: แชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
7: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
6: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ธนาคุณ Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

ครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: và chạy về đâu đó, rồi thì ai đưa em về đến đây?
1: La la la la la la, vẫn tục đang bung băng vẫn bung băng, น่าจะตกกันตลอดทั้งวันเลยนะไปแอบเช็คมาแล้วเนี่ยฝนมีโอกาสตกไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ5โมงเย็นจะหยุดลมจะกระโชกแรงหลังจากนั้นฝนก็จะตกลงมาอีกและหลังจากนั้นมันก็จะตกไปเรื่อยอันนี้คือดูมาแล้วแบบล่วงหน้าแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะ 100% ไหมนะคะแต่ก็ตกประมาณ 35 ถึงประมาณ 45% มีโอกาสตกลงมาอันนี้คือในจังหวัดขอนแก่นนะคะส่วนจังหวัดอื่นๆนี่ก็ไม่รู้เลยว่าจะยังไงบ้างก็มีหลายจังหวัดนะคะบางที่ก็ฝนตกอ่ะเชียงใหม่เนี่ยตกแน่นอนเลยนะคะกรุงเทพยังไม่ตกค่ะส่วนเพชรบูรณ์น่าจะเป็นแบบละอองฝนละอองฝนอ่ะยังแบบไม่ถึงกับฝนตกหนักมากเนื้อบ้าอ้าวพี่รังสียังไม่ไปไหนอีกเหรอไปไหนเล่าพี่จะอยู่รอฟังหนูโบก่อนเป็นเพื่อนหนูโบไงอ๋อพี่รังสีคิดถูกแล้วโบเป็นเพื่อนพี่ใช่ใช่ใช่งั้นวันนี้มีเรื่องเล่าอีกแล้วจะเล่าเรื่องอะไรอีกเล่าไม่ต้องเล่าแล้วเมื่อกี้นี้คุณเบียร์บอกว่าอินบ็อกซ์มาตุ้งดุ้งอยากฟังหน้ากากของโดมค่ะเออทำไมเขาไม่บอกโบล่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่อยากบอกโบไงเขาอยากบอกพี่เดี๋ยวเปิดเพลงนี้ให้ฟังเลยตอนนี้เลยนะลักษณะนี้ไม่น่าจะใช่แล้วล่ะคุณตำรวจคะจับเลยจับคนพูดปดเอาเกลือป้ายปากด้วย

มาขอบคุณผู้สนับสนุนเอาแบบวันนี้วันหยุดนะผู้สนับสนุนเขากำลังไปทำบุญกันอยู่เอาอีกแล้วเหรอยังอีกเอาวันนี้วันหยุดก็ขอเล่นหน่อยก็แล้วกันนะคะทุกคนพร้อมเลยยังปาไปดิลโลนี่โอบูกะกะกะพาไปที่เลดี้โอเลี้ยงเมืองซีจาน39สร้างมาเป็นสไตล์โมเดิร์นมาเจสติกให้ความรู้ลงตัวอยู่ในนิคมทุกฟังก์ชันมาพร้อมกับบ้านประหยัดพลังงานไฟฟ้าเบอร์หัวล็อกกันทั้งวันเลยไม่ใช่เบอร์5ค่ะเบอร์5ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเบอร์5ได้รับรางวัลการันตีจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งวัสดุเกรดพรีเมียมด้วยรองรับทุกเจเนอเรชั่นและมีความหรูหราบรรยากาศน่าอยู่ความเป็นส่วนตัวฟังก์ชันดีมีห้องนอนด้านล่างได้ครัวไทยโรงจอดรถและห้องเก็บของขนาดใหญ่ราคาปกติ 4.14 ล้านบาทนะคะตอนนี้ถือลดให้เพียงแค่ 3.39 ล้านเท่านั้นรับของแถมไปเลยไม่อยากให้คุณพลาดเดี๋ยวนี้0834366643และ SILENEO เลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลอนีโอสีจันนะครับ

ไม่แพ้เสียงในหัวห้ามแพ้เสียงในหัวเด็ดขาดไม่นะไม่ไม่ไม่ไม

0: งานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมก็มาจัดได้หมดเลยค่ะกับศูนย์การประชุมแสดงสินค้านานาชาติไคส์เอ่ยดูแลสนับสนุนงานของคุณในทุกแบบเรียกได้ว่าแทบจะทำให้ทุกอย่างเลยนะไปสร้างความประทับใจกับเราได้เลยจ้าเอาเบอร์นี้ไปเลยนะ0953719554เอ้ย ยังอีกหนูบอกอะไรอ่ะเฮ้ยตั้งใจฟังให้ดีต่อจากนี้จะพาไปอะไรใครที่มีปัญหาเส้นผมไงไปแก้ไขกันดีหนากับ Green Bio Super Treatment จัดไปเลยจ้าเขามีนามขนานว่าเป็นทรีทเมนต์ที่ถูกและดีเอ่ยเอาไปใช้กันหน่อยนะคุณเอ๋ยหากผมแห้งและแตกเสียมันรู้สึกว่าอ่อนเพลียเมื่อผมเสียนั่นนะเขาขายมาแล้วกว่า300ล้านซองเด้อจ้ามีเคราตินรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันในนั้นนะไปใช้เลยสะก็ง่ายเพียงแค่หมักล้างสระผมจะกินลูกอมไปด้วยก็ได้นะเออหาซื้อต้องสังเกตให้ดีกับคำว่า Green Bio Green Bio Green Bio นะจ๊ะเพราะถ้าเกิดเป็นอย่างอื่นนะมันไม่ใช่ Green Bio นูบออะไรถ้าผมรักคุณต้องใช้สูตรอะไรถ้าผมรักคุณใช้สูตรว่าอะไรเดี๋ยวมาบอกหลังจากนี้บอกเพิ่มเติมอีกว่า Green Bio มีสูตรซองสีเขียวด้วยนะเป็นสูตร Oracle ใช้แล้วผมเป็นเงางามดุดใยไหมไปเลยจ้าซื้อที่ 7-Eleven นะแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยมาตอบคำถามกับผมรักคุณต้องใช้อะไรเอ้ยสูตรอะไรที่จะทำให้เขารักหนามันเป็นสูตรที่เรียกว่าบอกดีไม่ว่าจะมาลีลาทำไมบอกแล้วแล้วที่สูตรนี้นะมันมาจากเขาเหลียงอะไรอ่ะเขาเหลียงคุณเฮ้ยเมื่อเขาเลี้ยงคุณแล้วคุณก็ต้องเลี้ยงเขา มันเป็นสูตรง่ายๆเพียงแค่เอาใจเขามาใส่ใจเราส่วนตัวเขาจะเอาใจคุณเมื่อรู้ใจว้าเฮ้ยเป็นไรเนี่ยสูตรลับเฉพาะนี่ฟังแล้วใช้ พี่ว่าพี่ใช้โมจิ8กล่องง่ายกว่าไม่ใช่โมจิอะไรไอ้ยโมจิโอ้โมจินั่นเหรอถ้าเป็นโมจิแล้วก็8กล่องก็ได้นะเอาอยู่ไม่ว่ากินหมดเลยถ้าให้มาบอเทให้ไปทั้งใจเลยล่ะถ้า8กล่องน่ะเอามาเลยนะ8กล่องน่ะโมจิ8กล่องจัดมา
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่า Forecast ฉันเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
3: นท์ไม่ได้ทำ
6: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
9: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ๊ปซีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
10: 0

0: ับเม้นกรุ๊ป
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
5: คุณธรรม
6: เอาไปทำเอง

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: Best Radio คลื่นฮิตอันดับ1ของชาวขอนแก่นBest Radio.

Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: นะสู้ๆนะไฟต
1: ์
0: ต
1: ่อ Best Radio
2: ไอ้ร้องอะไรรู้บ่เอาเองกำลังทำเสียงน่ารักเสียงปลอมอย่าไปเชื่อนะครับคุณผู้ฟังหนูโบอะไรเนี่ยยังมาทำเสียงน่ากลัวขนาดนี้โบหลอนขอบใจมากที่เปิดเพลงน่ากากให้ฟังเนี่ยอยากบอกคุณผู้ฟังเหลือเกินบอกอะไรไหมหนูโบใส่หน้ากากเวลาทำเสียงน่ารักตัวจริงคือผีปอบครับคุณผู้ฟังทำไมพี่รังสีเป็นคนแบบเนี้ยว่าจะเตือนไงเตือนให้หนีไปซะคุณเบียร์ก็ชอบเพลงนี้หน้ากากถอดให้หมดใช่ไหมเพลงนี้ร้องไงถูกอยู่ถอดหน้ากากให้หมดถอดออกมาจะได้รู้ว่ามีอะไรมีผมอยู่ข้างในป้าหลอดคุณโรเจอร์บอกฮะดีเจครับดีเจหมายถึงใครไอ้เพลงนี้คนขอก็คือพี่รังสีจะไปร้องเพลงให้ใครฟังได้ไงยูวู
3: คุณมาเจอกับผมใจมาตรงกันแบบเนี้ยคุณจะดีไม่ได้ยังไม่แน่ใจผมจะ
2: พี่รังสีถามว่าป้าหลดอะไรก่อนถอดให้หมดให้หมดถอดออกมาถอดรองเท้ามาให้หมดทุกคนถอดให้หมดให้หมดวันนี้ผมจะเมาให้หมดทุกคู่ที่ถอดเอาไว้โอ้ไม่ค่อยแน่ใจว่าคุณลืมถอดรองเท้าหรือเปล่าถอดรองเท้าอยู่ที่หน้าอุโบสถออกมาให้ทุกคนเอาล่ะวันนี้ผมจะได้ขโมยรองเท้ากันได้อย่างสะใจเลยนะครับทุกคนถอดให้หมดถอดมาทุกคนเลยนะครับตอนนี
4: ้ป้นรองเท้าเหรอพี่แค่เขาถอดปกติพี่ไปขโมยมันก็หนักอยู่แล้วนี่ยังถึงให้เขาแบบต้องป้นเลยล่ะง่ายมาถึงขนาดนี้แล้ว
2: ง่ายจะเข้าวัดเข้าวาเขาต้องให้ถอดรองเท้ารู้ไหมเหยียบเข้าไปมันไม่ถูกต้องถอดรองเท้าให้หมดเลยนะครับทุกคนถอดให้หมดไปหมดแบบนี้แล้วจะดีมากเลยนะครับทุกคนแล้วจากนั้นผมก็จะหยิบรองเท้าคู่นั้นของทุกคนกลับบ้านไป อย่ากดผมวันนี้จะไม่โกดพออยู่ในวัดวาในโบสถ์เขาห้ามโกดกัน
4: ฉลาดแฮะ
2: แท้แล้วอยู่ในวัดมาอยู่ในเขตอภัยทานอย่างที่พี่บอกไปยังไงเขาก็ต้องอภัยให้กับพี
4: ่คุณโรเจอร์อยากได้สักคู่ไหมคะคุณคลิปเอาสักคู่ไหมคุณทันน่ะมีใครอยากได้สักคู่ไหมคะรับกับพี่รังสีได้เลยนะ
2: แหมผมอุตส่าห์ได้มาขนาดนี้จะมาขอกันฟรีๆได้ยังไงเอาล่ะคู่ละร้อยครับผมคู่ละ100บาทครับ
4: เออดีจริง
2: ๆขอบคุณมากๆครับที่กรุณาอุดหนุนผมด้วย
4: โอ้โหพี่รังสีอาชีพเสริมหรอหยอกเล่นนะคะคุณผู้ฟังสถานการณ์ที่เบสเวลาที่ในการจัดรายการของโบเนี่ยโบก็จะหยิบยกเรื่องต่างๆนั้นนะเอามาเล่าสู่กันฟังเรื่องไม่จริงบ้างเรื่องจริงบ้างประมาณ 90%
2: 99.99% คือเรื่องจริง
4: ส่วนเรื่องไม่จริงก็จะมีแค่ประมาณ 1% นะที่ผสมเข้าไปเพื่ออรรถรสในการจัดรายการให้สนุกสนานเด็กๆบางคนเนี่ยอะไรที่ดีเนี่ยนะคะเรียนแบบอย่างได้อะไรที่ไม่ดีให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยฟังแล้วก็ช่วยเตือนๆน้องๆด้วยนะคะอย่างเช่นพฤติกรรมบางอย่างของ MC ที่ DJ เล่าสู่กันฟัง
2: หนูบอกคือเรื่องจริงเฮ้ยเพราะความสนุกสนานเลยก็ยังว่าบันเทิงถ้าเกิดอยากหาสาระแล้วก็อาจจะต้องไปเปิดข่าวนะคะทุกคนของแคนซิตี
4: ้สาระก็มีบ้างเวลาที่อย อกกันมันคือเล่นกันไงแปะป้องแล้วก็คือการเล่นเล่นกันก็คือมันดูการ์ตูนนิทานและนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าอะไรที่สามารถทำได้เป็นแบบอย่างที่ดีก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติเพื่อชีวิตเพื่อความสุขเพื่อความสุขขังพลังในภายภาคหน้า
5: ไม่มีคำว่าหยุด
4: ส่วนสิ่งใดที่ไม่ดีเป็นภัยก็ไม่ควรนำมาให้ปะปนในชีวิตของตนเองหนูบอกอะไรไม่โดนกัดหูไม่ดีขึ้นเลยนะเรานะมาแน่ก็มาดิกลัวที่ไหนเล่าแต่ตอนนี้พี่รังสีต้องหลบไปให้พี่หลบไปไหนล่ะนี่เอาบทจะโฆษณาผู้สนับสนุนของบอยได้ไงได้หลบไปเลยนะหลบไปเดี๋ยวจะพาไปแนะนำสำหรับผู้สนับสนุนกันในแบล็กเน่พาไปที่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พรอดเอาแบบไปไหนแล้วก็สามารถรอดปลอดภัยกันนะไปกันที่นี่มีกลิ่นอายสไตล์ยุโรปหอมกลุ่นไปเลยจ้าที่นี่คือโครงการหมู่บ้านนะไม่ใช่ขนมให้ได้เกณฑ์สระว่ายน้ำบุ๋มบุ๋มบุ๋มบุ๋มไปโดดเลยนะมีฟิตเนสพร้อมกับสวน3สวนขนาดใหญ่เลยจ้าแถมสโมสรราคา 3.29 ล้านไปจนกระทั่งถึง15ล้านบาทไปเลยนอนอยากเลือกอะไรก็เลือกได้เลยครับทุกคนที่แฟนเพจสุภาลัยจังหวัดขอนแก่นเอ้ยอะแถมเบอร์โทรได้1720-1720ไปกันต่อที่ไหนอะมาทายกันดูไหมจะพาไปที่ธานากุลธานากุลนั่นไงที่นี่คืออะไรเดี๋ยวพาไปดูกัน
6: บอกรู้ว่าพี่รังสีกำลังลุ้นอยู่แล้วก็หลายคนกำลังลุ้นว่าจะไปยังไงเนี่ย
7: เฮ้ย

0: เดี๋ยวอีวายเนี่ยสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเขาจะโกรธเราไหมวันนี้มันหยุดเหรอนาคุณดีวลอปเมนต์ครับอยากจะบอกให้ทุกคนนั้นทุบเดี๋ยวก็ได้ไม่ต้องทุบเพราะว่ามีพื้นที่ดินว่างเปล่ามาให้กับธนาคุณเขาสร้างให้เลยจ้าเป็นอพาร์ตเมนต์นะหรือหอพักก็ได้จะได้เงินเข้ากระเป๋าคุณในทุกเดือนแบบไม่ต้องเตือนเดี๋ยวเขาจะมอบให้ทุกเดือนเลยนะถ้ามีคนเข้ามาพักอาศัยในอพาร์ตเมนต์หรือหอพักของเรายังไงล่ะแล้วจะทำยังไงดีนะถ้าเกิดอยากจะได้อาคารที่แข็งแรง
1: Pasasuman
0: ธนาคุณ Development Group ที่นี่ไงเขามีวิศวกรให้และสถาปนิกมาพร้อมกลับนักวิเคราะห์ผลตอบแทนมาครบเลยพร้อมกับผลตอบแทนที่สูงสุดและคืนทุนไวที่สุดเลยให้นะทุกคนสามารถเช็คความน่าเชื่อถือและตัวตนเขามีให้ทุกหนให้เช็คตัวตนได้เลยนะกับทุกโครงการทั้งหมดที่สร้างมากดเบอร์นี้เลยนะ0908965555

0: ่ต่อกับแอตติจูดครีมิกที่จะทำให้คุณมีผิวสวยแบบที่คิดเลยจะบอกให
1: ้
0: กับความสวยที่ไร้สิวรอยดำรอยแดงนั่นไงเขาใช้อะไรเขามีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าให้รู้ปัญหาจบครบเลยเน้นรักษาสิวต่างๆให้มันหยุดรักษาแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้เลยคอร์สนี้690บาทเท่านั้นเลยได้ยากินยาทาครบไปเลยสบายใจไม่ต้องกังวลกับยาที่กินนะเขาจะตรวจเลือดให้เราก่อนนะจะบอกให้ปลอดภัยดีผลก็ดีในการรักษาสบายใจเพราะที่นี่เน้นความสบายใจอย่างแรกเลยไปเจอได้ที่ทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรจะภาพตั้งแต่เมื่อวานแล้วน่าจะบอกให้เขาติดตั้งแต่นานแล้วหรือยังไงเข้าไปดูที่ Facebook ได้ Attitude Clinic ขอนแก่นเลยขอนแก่นซิตี้ฟังให้ดีนี่คือคลินของคนเป็นการขอบคุณผู้สนับสนุนที่อาจจะแปลกๆนิดนึงนะคะเพื่อความสนุกสนานและก็ตื่นเต้นหวังว่าคงจะไม่โกรธดีเจโมนะคะสำหรับผู้สนับสนุน

หมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณทันค่ะขอบคุณคุณกวางคุณต้นน้ำขอบคุณด้วยสำหรับคุณต้นอ้อคุณณรงค์ครับคุณแอสพนมวรรณคุณสุรเชษขอบคุณคุณหนึ่งตะวันจากกรุงเทพมหานครด้วยฮะคุณโมบายพี่รังสีบอกไม่รอดแน่หนูโบขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่คุณกิฟจากลพบุรีคุณขอดพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์คุณเจมี่จากระยองคุณตึงผู้พันตึงด้วยพี่รังสีจากพิษณุโลกคุณคุมาจากชลบุรีค่ะขอบคุณคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครคุณหมูคุณเปียกด้วยคุณเวลด้วยนะครับผมหมดเวลาแล้วล่ะพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่เนาะ11โมงคือเวลาปิด6โมงครึ่งเป็นเวลาเปิดนะคะขอบคุณมีคนบอกว่าน่ารักมากเลยครับขอบคุณนะคะบอกกำลังลุ้นเลยว่าเนี่ยฝนตกตลอดทั้งวันคืนนี้จะได้ไปทำจิตอาสาหรือเปล่าจะเหมาะกับการไปทำจิตอาสาไหมเพราะฝนตกมันฝนตกน้ำท่วมไงอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการเดินทางกลัวน้ำท่วมไม่พอเปียกด้วยเนี่ยนะเราจะป่วยซะก่อนแล้วพรุ่งนี้มาจัดรายการไม่ได้เนี่ยไปจิตอาสาแต่มาทำงานไม่ได้ก็อันนี้ก็ไม่น่าจะไหวหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากๆอีกหนึ่งวันในวันหยุดนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีค่ะ Hit music belongs here on your number one station.

0: Radio.
1: เจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: เรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลย

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกLearnio
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลยังกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: อบนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
1: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
0: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS

0: ชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้

0: ชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
3: ่อ Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Base Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Base Radioโดยดีเจปังคุงจตุพรกฤษณรัตน
4: ์ Best FM 89คลื่นนี้เพลงพ

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคส
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคสเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลยค่าฟอร์แคสสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำเอง
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
5: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
10: 0

0: Development Group
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู

เลอร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให
3: ้นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลิศอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
8: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
9: Best Radio เคลื่อนฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ับเมนกรุ๊ป
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
8: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
9: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
8: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเอง

0: ก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
4: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิ้วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิ้วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิ้วฟรานิ้วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิ้วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิ้วจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
8: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: Best FM 89
1: ซิงเกิลนี้นะครับกันจากรีเวนั่นเองนะครับเพลงนี้มีชื่อว่าบราบราบรานั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับหนึ่งซิงเกิลจากเรนี่รับนะฮะกับมีการเดอะสเตอร์นั่นเองนะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่า Not My Fortune นั่นเองนะฮะแล้วก็รวมไปถึงนะครับมีดิสันเบียสด้วยนะครับ Make You March นั่นเองนะฮะต้อนรับกันในวันหยุดยาวนะก็รีว่าสังเกตนะคือถ้าใครขับรถในขอนแก่นช่วงนี้ก็จะเห็นโอ้โหแบบว่าเขาเรียกว่ามีทะเบียนจากหลายๆจังหวัดนะครับมาที่จังหวัดขอนแก่นของเรามากมายเลยนะครับน้องน้องคายอุดรนะสกลนครนะครับหรือว่าจะเป็นโอ้โหจังหวัดราชหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ปังขับรถบนท้องถนนและเห็นในจังหวัดขอนแก่นก็เรียกได้ว่าขอต้อนรับนะครับสู่นะฮะจังหวัดขอนแก่นนะครับผมน้อนะฮะยินดีต้อนรับสู่จังหวัดขอนแก่นจ้านะครับจากนักท่องเที่ยวทุกท่านเลยนะครับเนาะแต่เมื่อวานเนี้ยอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือแบบโอ้โหจังหวัดขอนแก่นฝนตกหนักมากเมื่อคืนทุกคนเนาะเราก็ว่าเอ๊ะดูในมือถือเนี่ยฝนตก 100% แต่ไม่เห็นตกเลยอะไรเงี้ยเมื่อวานไปยังคิดว่าน่าจะไม่ได้เต้นอาราบิกไงสักพักนึงบอกว่ายังมีดงมีแดดเลยนะ 5:00 น 6:00 นเนาะก็ได้ออกกำลังกายอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยนะครับสักพักหนึ่งเธอ กลับมาเนี่ยฮะกำลังแบบว่าพักผ่อนอยู่เลยทีเดียวนะครับประมาณ 3-4 ทุ่มฝนตกมาแบบโอ้โหคอมโบเสร็จเลยอ่ะ4ทุ่มกว่าเนาะนะฮะในหลายๆพื้นที่จังหวัดขอนแก่นก็เรียกว่ามีน้ำทงน้ำท่วมกันเลยทีเดียวอย่างงี้นะครับนะก็หินแบบมีบางท่านก็ไลฟ์ผ่านในต๊อกต๊อกใช่ไหมในติ๊กต็อกนะครับผมเนาะเราก็ดูโอ้ my gosh เนี่ยฮะเลิศเลยนะครับดอแต่ก็ช่วงนี้ก็น่าจะมีฝนตกหนักในหลายๆจังหวัดหลายๆพื้นที่เลยตามที่กรมอุตุได้ประกาศมานะครับยังไงก็เช็คสภาพภูมิอากาศแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับรวมไปถึงขับรถขับรากันอย่างมีน้ำใจให้กันด้วยนะจ๋ามาตอนนี้แน่นอนมีสิ่งดีๆมาฝากทุกคนเลยนะฮะกับที่โครงการของ Learneo นะฮะกับ Learneo Palm Airport มะลิวันนั่นเองนะครับบ้านสังคมหรูมอบความเป็นส่วนตัวระดับพรีเมียมเลยนะด้วยจำนวนยูนิตที่มีไม่มากครับที่นี่เน้นความเป็นส่วนตัว private เนาะแล้วก็อย่างการันตีนะครับคือเป็นบ้านประหยัดไฟเบอร์5ที่ลดค่าไฟได้จริงเซฟเงินชัวร์นะครับเหมือนอยู่ฟรีเลยนะฮะไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางนานถึง18เดือนเลยนะครับมาพร้อมส่วนกลางสุดหรูเลยนะฮะคลับเฮาส์2ชั้นสระว่ายน้ำนาร่มฟิตเนสติดอาบนทำเลที่ตอบโจทย์นะฮะคนทำงานนะครับห่างจากถนนมะลิวันเพียง2นาทีโดยประมาณเท่านั้นนะครับใกล้ทั้งมขแล้วก็สนามบินเลยนะฮะแล้วก็ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยถึง5ระดับเลยนะครับราคาเริ่ม 3.35 ล้านบาทถึง5ล้านบาทนะจองช่วงนี้นะครับรับไปเลยส่วนลดสูงสุด 300,000 นะฮะแล้วก็รับของทัพชุดใหญ่แอร์พม่านเครื่องทำน้ำอุ่นฟรีค่าโอน0บาทจ้ะ083ครับ436-6643แล้วก็ LINE Official Cream Assign LENEO เนาะส่วนน้องๆเด็ก69ทุกคนนะครับมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนะครับจากทุนการศึกษาเดือนสุดท้ายแล้วนะนะครับเปิดรับสมัครเดือนสุดท้ายแล้วน้องๆที่จบการศึกษาชั้นม .6 นะฮะกศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับสามารถสมัครและรับทุนการศึกษาไปเลยสูงสุด 10,000 บาทภายใน31กรกฎาคมนี้นะแล้วก็สิทธิพิเศษจากร่มสำหรับหน้าฝนนี้เท่านั้นนะครับโดยไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นเลยโทรได้ที่043ครับ224111เนาะแล้วก็0925374400นะครับงั้นขาดเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะฮะส่วนเฟสครับบ้านหลังแรกเพื่อการเริ่มต้นนะจ๊ะเรามีบ้านสวัสดิการครับผ่อนเดือนละ 900บาทฮะคุณสามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮมนะ2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันเลย4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นดอนบมกุดกว้างหนองลุบนนตุ่นนะฮะบ้านสำหรับทุกอาชีพเลยนะครับตอนนี้เขายังฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์ฟรีผ้าม่านด้วยนะจัดเต็มแบบนี้นี่ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะครับเนาะติดต่อได้เบอร์นี้เลย080ครับ444-2555นะฮะ Facebook IG แล้วก็ LINE เนี่ยพิมพ์ @first.howfarbegin ได้เลยแล้วก็รวมไปถึงนะครับสำหรับนี่เลยนะคะสินเชื่อเพื่อคนมีรถนะฮะกับที่นี่เลยนะครับกรุงศรีออโต้คาร์ฟอร์คัสครับเรียกได้ว่าใครที่อยากจะรีไฟแนนซ์รถดอกเบี้ยถูกที่สุดนะฮะของคาร์ฟอร์คัสมาได้เลยเพราะว่าดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.24% เท่านั้นนะฮะอนุมัติเงินไวนะครับภายใน30นาทีผ่านแอปโกบายกรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนเลยนะฮะติดต่อได้ที่เบอร์0432094400ครับสาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองนะฮะและรวมไปถึงนะครับหมอน้ำหวานคลินิกนะครับทุกคนฝากกันไว้ด้วยนะฮะสำหรับอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามดีๆนะครับในวันนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าอยากจะแนะนำนะครับการเติมฟิลเลอร์ใต้ตาทำไมต้องที่นี่นะครับเพราะว่าเขาเคลมไว้เลยว่าเป็นการเติมฟิลเลอร์เติมใต้ตาหัตถการอันดับ1คนไข้เยอะที่สุดที่ดร.น้ำหวานคลินิกเทคนิคเนียนเก็บไม่เป็นก้อนใต้ตาไม่ก้อนไม่ลำเก็บถุงใต้ตาเคยมีปัญหามานะครับมาได้เลยที่หมอน้ำหวานคลินิกดูแลโดยแพทย์ชำนาญการมากประสบการณ์ออกแบบเทคนิคการเติมรายบุคคลครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์มีอย.ตามกฎหมายเปิดเผยผลิตภัณฑ์ที่ใช้เปิดกล่องต่อหน้าทุกคิสนะครับคนไข้มั่นใจได้เลยว่าหัตถการที่ทำของทาแล้วก็เห็นผลแน่นอนถ้าไปใช้บริการอย่าลืมแจ้งว่าฟังมาจากเบสเรดิโอด้วยนะจ๊ะเพราะว่าคุณจะได้รับไปเลยนะครับกับเมโซโคเรียนาสายชัมว้าวมูลค่าถึง 2,500 บาทฟรีมอบให้เลยนะฮะและเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยในแฟนเพจ Facebook เซิร์ชเลยว่าดร.น้ำหวานคลินิกแล้วก็ไลน์ดร.น้ำหวานคลินิกคีอินนั่นเองฮะและอย่าลืมนะทุกคนฝากกันไว้ด้วยนะครับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนสังเกตไหมจ๊ะว่าคนเนี่ยซื้อบ้านน้อยลงนะครับแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าเนาะแทนการซื้อนะครับทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็หอพักนะฮะเติมโตส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยและแน่นอนครับนี่คือโอกาสเลยนะฮะของคนที่อยากมีรายได้ประจำนะครับแม้ในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานคุณก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะฮะหรือหอพักนะครับปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกเนาะบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องครับบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนทางคุณต้องแต่เริ่มต้นนะฮะจนสามารถทำกำไรให้คุณได้นั่นเองการเลือกบริษัทรับเหมานะครับไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะแต่ต้องเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือครับมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงนะครับบริษัทที่ดีเนี่ยต้องส่งมอบงานตรงเวลาแล้วก็ไม่ทิ้งงานฮะวันนี้ครับธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปนะครับเราเนี่ยก็เรียกว่ามีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีครับดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพนะมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเนาะเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงครับได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองฮะก การันตีเลยนะครับด้วยผลงานการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะครับสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงนะทุกโครงการเลยนะครับผมเนาะอย่างที่บอกกันไปว่าในวันที่คนส่วนมากนะครับยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านเนาะดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปครับมาเป็นที่ดินมากเปล่าของคุณนะครับให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าติดต่อเราได้เลยวันนี้พร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยแล้วยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆอีกมากมายคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยครับที่ธนากร Development Group นะฮะ0908965556นะครับอย่าลืมฮะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนก็ต้องธนากร Development Group เลยเบรกกันแป๊บนึงจ้ะเดี๋ยวกลับมานะ
0: Best FM 89

0: อพาร์ตเมนต์กรุ๊ป
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำเอง
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
10: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
5: กรุ๊ปเซลโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

เลอร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: ไปไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
6: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
8: Best FM 89

0: อริจิเป็นของน้องกิฟโมโนโทนนะครับแต่เวอร์ชันนี้เป็นของ VVV นะครับเพลงนี้มีชื่อว่ารักคือนั่นเองนะฮะแล้วก็รวมไปถึงนะครับซาบีน่าคาเพนเทอร์กับเอสเปสโซด้วยนะครับโลซาเลียสนะครับกับเจบาวินคอนอัตตูลานั่นเองเทเลอร์ชวีฟครับกับแบงค์สปีสนั่นเองนะฮะแล้วก็เอาดีๆนะครับงานจาก 2P และ You Are Boy TGอาเบกนี้มาแนะนำอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามดีๆที่ Attitude Clinic กันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขามาเปิดสาขารักนะฮะที่ภาคอีสานแล้วนะนั่นก็คือจังหวัดขอนแก่นนั่นเองจ้ะทุกคนได้ดีแว้นะครับเป็นคลินิกรักษาสิวที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงในเขตทั้งภาคเหนือและกรุงเทพเลยนะฮะที่นี่เราเน้นการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวโดยมีคุณหมออยู่ที่คลินิกทุกวันนะครับเน้นการรักษาแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงค่ายนะเขายึดตามเบสรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดครับและยังมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้านะครับเพื่อเช็คปัญหาผิวเบื้องต้นและใช้เทียบผลการรักษาหลังทำอีกด้วยนะครับส่วนในเคสที่เรียกว่าต้องทานยาสิวเนาะทางคลินิกก็มีการโคกับหลับตรวจเลือดนะครับเพื่อเช็คค่าตับก่อนนะฮะเน้นความปลอดภัยและให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองเนาะนะฮะละหลายๆท่านอยากทราบใช่ไหมว่าราคาเท่าไหร่นะคะราคาการรักษาเริ่มต้นนะครับครั้งละ690บาทจะได้ยากินยาทาแถมฟรีไปในคอร์สเลยนะแล้วก็สามารถมาปรึกษานะครับกับคุณหมอก่อนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพครับส่วน Facebook ก็เสิร์ชเลย Attitude Clinic ขอนแก่นจ้าส่วนอีกหนึ่งโครงการใหม่ของสุภาลัยนะครับแน่นอนนะครับกับสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสนะครับแล้วก็ส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่เลยนะฮะท่ามกลางกลิ่นแอสไตล์ยุโรปนะครับให้ทุกจังหวะชีวิตของคุณถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงที่นี่เลยแล้วก็จองช่วงนี้รับไปเลยกับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทครับราคานะฮะมีให้เลือกตั้งแต่ 3.29 ล้านบาทถึง15ล้านบาทเลยมากันได้นะครับที่ซุปเปอร์ไรท์แกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะหรือเข้าไปดูรายละเอียดที่ Facebook ได้เลยเสิร์ชเลยว่าซุปเปอร์ไรท์จังหวัดขอนแก่นนะครับส่วนเบอร์โทรได้โทรได้เบอร์นี้เลยนะ1720ครับบ่ายโมงกับอีก2นาทีจ้ะทุกคนเดี๋ยวเบรกนะกลับมาฟังเพลงของมือกันดีกว่าขึ้นใจนั่นเองนะฮะที่ featuring กับ Backheart นะครับ1เพลงเพราะๆเพลงนี้รออยู่เบรกหน้าจ้า
1: Best FM 89.5

0: เมนต์กรุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
6: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
7: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
8: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
9: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
8: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
9: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
10: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
12: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
11: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
0: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โออ
2: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
8: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรร

สระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ
2: หนึ่งเพลงนี้ไว้ต่อความรู้สึกนะครับออริจินัลเนี่ยเป็นของ Kiss Me Fast เนาะแต่เวอร์ชันนี้นะฮะเป็น PNV ร้องไว้เราชอบทั้งสองเวอร์ชันเลยอ่ะเพราะดีนะครับผมแล้วก็หนึ่งเพลงเป็นเวอร์ชันไลฟ์ซีซั่นนั่นเองนะครับน้องกันชาลีหรือว่ากันคุงนะครับกับน้องนิกจากวงบัสนั่นเองนะครับมาฟีสร้องด้วยกันนะครับดีใจที่ไม่มีเธอในวงเล็บแฮปปี้นะฮะแล้วก็ยังมีงานจากคิมเพชรลาดด้วยนะฮะกับหนึ่งซิงเกิลที่มีชื่อว่าจิ๊บนะครับเป็นอีกหนึ่งศิลปิน LGBTQ+ ที่แบบเฮ้ยเพลงเพราะชอบเพลงเร็วก็สนุกนะฮะเพลงช้าก็ซึ้งนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเพลงของเมอร์แล้วก็แบล็คคาร์ดนั่นเองเราชอบมากเลยเพลงนี้ชื่อว่าขึ้นใจนั่นเองนะฮะแล้วก็รวมไปถึงนะครับหนึ่งเพลงที่ฟังบ่อยมากช่วงนี้นะครับอเดล่านั่นเองกับ Ant in LA นะเปิดเพลินๆนะฮะตอนนี้ก็บ่ายโมงกับอีก35นาทีครับทุกคนมาพูดถึงนะครับสำหรับสิ่งดีๆที่นี่เลยกับที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนะครับเปิดรับสมัครนะครับเดือนสุดท้ายแล้วนะน้องๆเด็ก69ทุกคนเลยนะครับมาสมัครเรียนกันได้เลยนะน้องๆที่จบชั้นม.6นะฮะกศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับสามารถสมัครแล้วก็รับทุนการศึกษาไปเลยสูงสุด 10,000 บาทนะฮะภายใน31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ยังมีสิทธิพิเศษจากร่มให้ฟรีต้อนรับหน้าฝนนี้ด้วยนะฮะโดยไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นเลยนะจ๊ะ043โทรได้เบอร์นี้เลยฮะ224111เนาะแล้วก็092537440นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะจ๊ะจะบอกว่ามหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเนี่ยถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ติด1ใน5มอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ปังว่าเราไปเบรกกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงด้วยกันต่อจ้า
0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: เม้นกรุ๊ป
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูซิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
8: ถูกเสมอ
7: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
10: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
11: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
12: กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยได้ที่
9: กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grupsiautoหรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: ไปไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: Best FM 89
8: Best FM 89
7: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงพลอด
1: หนึ่งเพลงเพราะๆของแบ็คฮะนะฮะเพลงนี้นะครับอยากจะบอกเธอว่านะครับในวงเล็บพอมควีนนั่นเองนะฮะแล้วก็ทำไมไม่รับสักทีนะครับกันจากรีดีอ่ะนะฮะใจเจ้าเอ๋ยนะครับเป็นหนึ่งเพลงนะฮะงานออริจินเนี่ยเป็นของน้องมีมาเบลส์นะครับพิกซี่นะครับร้องไว้นะครับแต่เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นวีวีออริจินวอเทียนะครับ Wanna Be Yours อยากให้เธอรักนั่นเองนะครับหลากหลายเพลงเลยเนาะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาฟังเพลงกันต่อนะแน่นอนนะคะสำหรับที่สถานที่จัดงานดีๆนะคะปังอยากจะแนะนำที่นี่เลยกับค่ายสมประชุมรัศดรสินค้านานาชาติขอนแก่นนะฮะสถานที่ที่ตอบโจทย์การจัดงานเนาะทุกประเภทและทุกขนาดเลยยกตัวอย่างนะฮะอย่างการจัดประชุมนะครับงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์เนาะปาร์ตี้มหกรรมคอนเสิร์ตงานแสดงสินค้าหรือการแข่งขันกีฬานะฮะค่ายก็สามารถเนรมิตจัดให้คุณได้เลยนะเพราะว่าเราเนี่ยคือพันธมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลสนับสนุนการจัดงานของคุณในทุกขั้นตอนเลยด้วยทีมงานมืออาชีพนะครับประสบการณ์ยาวนานและบริการที่ครบครันเนาะมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกคนแล้วสัมผัสความสำเร็จไปด้วยกันกับคลาสขอนแก่นนะฮะติดต่อได้เบอร์นี้เลย095ครับ3719554จ้าลักท่านใหม่กำลังมองหาประกันพารถยนต์นะครับดีๆราคาไม่แพงนะครับวันนี้เนาะใช้จ่ายอะไรเราก็ต้องคิดให้ถี่ถ้วนใช่ไหมนะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเนาะใครกำลังมองหาประกันรถที่เซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถก็ต้องกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ครับประกันเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเบี้ยสบายกระเป๋านะฮะคุ้มครองอุ่นใจแถมยังผ่อนได้จ่ายสบายเลือกได้ทั้งผ่อนเป็นเงินสดก็ได้หรือว่าจะชำระผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะครับซื้อเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้เลยที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านนะครับหรือแอดไลน์แอดกรุงศรีออโต้ครับหรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองจ้าเดี๋ยวเบรกหน้าเราเปลี่ยนโหมดมาเป็นเพลงแดนซ์กันหน่อยดีกว่าพาทุกคนซึ้งฟังเพลงพอกันแล้วเนาะเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาแดนซ์กันครับตอนนี้พักฟังสิ่งดีๆกันแป๊บนึงจ้ะ
0: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะ

เลือกเชลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิชิตเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: มอลล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
6: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
5: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
7: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
8: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
7: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
8: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจ่าสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลาบอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
9: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
10: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
11: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาท
12: ราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง 15 ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
13: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
14: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
15: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
16: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
17: ดียังไงหรอ
16: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
17: โอ้ดีจัง
16: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
18: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
19: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
20: Best FM 89
21: Best FM 89
20: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: น้องเบนขวัญข้าวนั่นเองนะฮะเพลงนี้ Touch ครับผมแล้วก็หลากหลายเพลงเลยอีกกี้นะครับกับAm the Steve Cup นั่นเองนะฮะแล้วก็โดเลมีนั่นเองนะครับงานจาก2002ราตรีครับแล้วก็รวมไปถึงกิ่งกระเด้งจากอาคาจือปากนะฮะโอเคซึ้งจากราฟฟี่แนนซี่ครับแล้วก็ตามองตานะครับจากพี่ขันทีนั่นเองผ่านไปนะครับหลากหลายเพลงเลยบ่าย 2:33 นาทีนะคะอย่างที่บอกกันไปว่าบริกนี้กลับมาในเพลงแดนๆสนุกๆ กันเนาะทุกคนก็เรียกได้ว่าจัดไปเลย1คอมโบเสร็จเพลงแดนสนุกๆ กันนะครับในบริกนี้นะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อเนี่ยครับเรามาพูดถึงนะฮะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้กันหน่อยดีกว่าทุกคนสังเกตไหมจ๊ะว่าเรียกได้ว่าคนซื้อบ้านน้อยลงนะครับแต่คนเช่าเนี่ยเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะฮะด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อนะครับหนอเรียกได้ว่าก็จะทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์แล้วก็หอพักนะฮะเติมโตส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยนะฮะและแน่นอนนะครับนี่คือโอกาสเลยของคนที่อยากมีรายได้ประจำเนาะไม่ในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานนะฮะคุณก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักนะจ๊ะปล่อยเช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องนะครับบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนทางคุณต้องแต่เริ่มต้นจนทำกำไรให้คุณได้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกบริษัทรับเหมาเนาะไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะครับแต่ต้องเลือกนะฮะบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือนะมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงนะจ๊ะบริษัทที่ดีฮะต้องส่งมอบงานตรงเวลาแล้วก็ไม่ทิ้งงานนะวันนี้ครับธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปนะครับเราก็เรียกว่ามีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยนะฮะแล้วก็มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนเลยนะครับและยังเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีนะครับดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพนะฮะมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะฮะเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองนะจ๊ะการันตีเลยนะฮะด้วยผลงานการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงนะฮะทุกโครงการเลยอย่างที่บอกฮะว่าในวันที่คนส่วนมากเนาะยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเติมโตส่วนกระแสแบบชัดเจนขนาดนี้นะฮะก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปครับมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณนะฮะให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าฮะเพราะฉะนั้นนะครับติดต่อเราวันนี้พร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยนะครับผมเนาะและยังมีโปรโมชั่นดีๆพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยนะฮะคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะจ๊ะที่ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปฮะแล้วก็เบอร์โทรนะครับ090เนาะ896-5556โทรได้เลยนะจ๊ะอย่าลืมนะฮะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์นะคะเพื่อการลงทุนก็ต้องธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปเลยเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนนะจ๊ะเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกับปังต่อฮะ
0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Development Group
1: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มามารถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรมเอาไปทำเอง
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูซิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
10: กรุ๊ปเซลโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปเซลออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร0834366643แล้วพบกันนะคะเลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำ
6: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
8: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
9: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
8: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: Best FM 89
11: Best FM 89
10: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: ไอ้โจ๊บ僕最強だから
2: Yeah AK Romeo 1 2 JJK Yeah JJK AA

0: 大丈夫僕最強だ
1: หนึ่งเพลงใหม่นะครับแนะนำให้ได้ฟังกันนะครับเป็นเขาเรียกว่าแรปกับร็อกมารวมกันเนาะ Machine Gun Kelly ครับกับยูกินั่นเองนะฮะเพลงนี้ชื่อว่า JG ขี่นั่นเองนะฮะแล้วก็เหมียวครับกับ Hezim นั่นเองแล้วก็ Cars นะครับ Back to Life นั่นเองนะฮะทุกคนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะครับในไหนเราเปิดเพลงแรปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมาฟังหนึ่งเพลงจากหนุ่มแรปในตำนานคนนี้เอมิเนมนะครับ Without Me นะฮะเดี๋ยวกลับมาฟังกันแต่ตอนนี้เนี่ยมาแนะนำนะครับสำหรับหมู่บ้านสุภารัยโครงการใหม่เลยนะฮะสุภารัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตครับที่นี่นะฮะเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและส่วนส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่เลยนะฮะท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปนะครับมาได้เลยนะถ้าจองช่วงนี้เนี่ยมีแถมแบบว่าโอ้โหเป็นรถยนต์ไฟฟ้า J คูให้เลยนะครับแล้วก็ส่วนลดให้อีกสูงสุดถึง1ล้านบาทอ่ะคือเยอะมากเลยนะราคามีให้เลือกตั้งแต่ 3.29 ล้านบาทครับไปจนถึง15ล้านบาทเลยนะครับก็มากันได้ที่โครงการหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดก่อนตอนนี้ได้เลยนะครับใน Facebook ครับเสิร์ชเลยสุภารัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720ฮะนะครับอีกหนึ่งเพลงรับครับ Without Me ฮะและเดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังเพลงนี้จ้ะ

0: Best FM 89
1: บุมพลานั่นเองนะครับงานจากสาวๆเลยเซลฟีมนั่นเองและ without me นั่นเองนะครับงานจากเอมิเนมหาทุกคนโอเค2เพลงปิดเบรกนี้นะครับตอนนี้15นาฬิกาตรงแล้วนะจ๊ะก่อนที่เราจะไปเบรกกันนะฮะแน่นอนอีกหนึ่งโครงการบ้านดีๆของหมู่บ้านเลอนีโอนะครับเขามีหลากหลายโครงการให้คุณได้เลือกเลยในเบรกนี้นะฮะขอแนะนำเลยนะครับกับโครงการเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันนั่นเองจ้าเป็นโครงการที่เป็นบ้านสร้างใหม่สไตล์โมเดิร์นมาเจสติกครับหรูลงตัวครบทุกฟังก์ชันเลยที่สำคัญนะเขาได้รับรางวัลบ้านประหยัดพลังงานเบอร์5จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเลยนะครับโดดเด่นด้วยสังคมคุณภาพนะฮะและวัสดุเขาเลือกใช้เป็นเกรดพรีเมียมหมดเลยนะครับรองรับทุกเจเนอเรชั่นพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับเฟสสุดท้ายติดส่วนอังกฤษครับสังคมดีเพื่อนบ้านดีแบบไม่ต้องลุ้นเลยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าฟังก์ชันในบ้านเนี่ยก็เลิศเลยล่ะนะฮะมีทางห้องนอนล่างด้วยครัวไทยโรงจอดรถถามห้องเก็บของในบ้านขนาดใหญ่นะครับและช่วงนี้ฟรีจัดสวนสวยให้คุณพร้อมเข้าอยู่ได้เลยทำเลก็เดินทางสะดวกครับ5นาทีโดยประมาณก็ถึงถนนสีจันทร์39แล้วนะครับใกล้ทางแมคโครโลตัสและโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นครับราคาปกติ 4.4 ล้านบาทนะตอนนี้นะครับลดเหลือนะฮะ 3.99 ล้านบาทเท่านั้นรับของแถมเพิ่มไปอีกนะฮะชุดใหญ่คอมโบเสร็จเลยและฟรีค่าโอน0บาทครับ3ครอบครัวเท่านั้นนะฮะติดต่อเลย0834366643แล้วก็ LINE Official ฮะพิมพ์ Assign LENEO จ้าเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนจ้าเบรกง่ายเดี๋ยวยังมีเพลงช้าเพราะๆมาเสิร์ฟให้ได้ฟังกันด้วยนะฮะกลับมาซึ้งด้วยกันครับ
0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio 0

0: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: ก้าโกลมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
10: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
9: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
11: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
12: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
13: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
12: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
13: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอล
7: ่อไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุด
1: เลือกแล้วนี่โอถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
3: ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
6: Best FM 89
7: Best FM 89
6: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ
1: หนึ่งเพลงจากทอยซีวานะคะเพลงนี้ Strawberry and Cigarettes นั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนาะ3เพลงเก่าเพราะๆนะจ๊ะดาวจากคริสตินฮะความทรงจำจากพี่แอมสวรักษ์ลีลาบุตรนะครับแล้วก็ลึกสุดใจจากโจกองด้วยนะฮะอ่ะผ่านไปนะครับกับหลากหลายเพลงพอเลยตอนนี้ก็บ่าย 3:30 นาทีฮะเดี๋ยวก่อนที่จะกลับมาฟังเพลงกันต่อเนาะปังมาแนะนำอีก1คลินิกเสริมความงามดีๆให้กับทุกคนได้มาใช้บริการกันที่ดร.ที่นี่เลยนะครับ Attitude Clinic นะฮะเพราะว่าตอนนี้ที่ Attitude Clinic นะครับเขามาเปิดสาขาแรกที่ภาคอีสานแล้วเนาะนั่นก็คือจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นคลินิกที่ได้รับความนิยมนะครับและมีชื่อเสียงในเขตทางภาคเหนือและกรุงเทพในเรื่องของการรักษาสิวเลยเน้นการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวนะฮะและยังมีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันเลยทุกคนให้ได้มาปรึกษากันได้นะครับนะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาเน้นการรักษาแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้นะฮะยึดตามเบสรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดนั่นเองรวมไปถึงนะฮะในคลินิกเขาก็ยังมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าเพื่อเช็คปัญหาผิวเบื้องต้นเนาะแล้วก็ใช้เทียบผลการรักษาหลังทำด้วยนะฮะส่วนในเคสที่ต้องทานยาสิวนะจ๊ะทางคลินิกเนี่ยเขาก็มีการโคกับหลักตรวจเลือดนะเพื่อเน้นความปลอดภัยและให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองนะฮะราคาของการรักษาเนี่ยเริ่มต้นนะฮะครั้งละ690บาทคุณผู้ฟังเนี่ยจะได้ทั้งยากินนะครับยาทาแถมฟรีไปในคอร์สเลยเนาะหรืออย่างที่ปังบอกไปฮะว่าถ้าอยากจะเข้ามาปรึกษาปัญหาผิวก่อนนะครับก็เข้ามาได้ฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันเลยนะจ๊ะคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยฮะรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูกันได้ใน Facebook เลยนะจ๊ะเซิร์ชเลยว่า Attitude Clinic ขอนแก่นฮะแล้วอย่าลืมนะสำหรับน้องๆเด็ก69เนาะเปิดรับสมัครเดือนสุดท้ายแล้วนะจ๊ะสำหรับม.4 ปทุมขอนแก่นนะน้องๆที่จบชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะฮะสามารถสมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน31กรกฎาคมนี้เนี่ยรับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาทนะแล้วก็สิทธิพิเศษแจกร่มสำหรับหน้าฝนนี้เท่านั้นด้วยนะฮะโดยไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นเลยนะจ๊ะสอบถามเพิ่มเติมที่043224111ฮะแล้วก็092537440เนาะเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ไปเบรกกันแป๊บนึงฮะเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกับปังต่อที่นี่ Best Radio จ้า
0: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Development Group
1: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เล
4: ิ
7: ศ
8: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
10: ถูกเสมอ
9: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไว้ใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: สมัครเลยค่า Forecast ฉันเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: มไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
1: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำ
2: ก
1: ันเอง
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุ๊ปเสือโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE@กรุ๊ปออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: Best FM 89
9: Best FM

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ
2: 1ซิงเกิลนะครับเพลงนี้นะฮะเงินจาก UR Boy TG นะครับกับ We Will Red Warrior นั่นเองเนาะกับ1ซิงเกิลที่มีชื่อว่า Safe Miss นั่นเองนะฮะแล้วก็งานจากมูคาร์เบอร์นั่นเองแล้วก็รวมไปถึงนะฮะงานจากซีรีส์เรื่อง Girls นั่นเองนะครับ Think About เนาะออริจินเนี่ยเพลงนี้เป็นของ Rihanna นั่นเองนะฮะแล้วก็ Adela ฮะกับ Ant InLE นั่นเองแล้วก็ Miss For Me จิมูนิลองหาผ่านไปหลากหลายเพลงกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้16นาฬิกาตรงเลยทุกคนเดี๋ยวยังไงตอนนี้เราไปพักเบรกกันก่อนนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวในเบรกหน้านะครับกลับมาอยู่ต่อการกับน้องปุ๋ยกดสวยๆนะคะส่วนปังกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่นี้เหมือนเดิมนะฮะ Best Radio จ้าโอเคตอนนี้พักเบรกกันก่อนจ้า
0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
6: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
5: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ธนาคุณ Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
4: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
3: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
4: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจัดสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
5: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
8: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
9: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเพสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
10: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
11: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
10: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมอง
12: คำตอบอยู่ที่นี่ครับจิลลี่ ES2 ซิตี้คาร์ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือกจิลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้จิลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ได้แชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
1: Welcome toคุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Base Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Base Radio โดย DJ ปุ๋ยธันดารินสีม่วงงาม
4: Base Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Base Radio

ซิงเกิลเก่าๆนะคะจากวง Clash เนาะและครรักแท้นะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับบทบาทที่ได้รับนะจ๊ะในเรื่องของความรักเนี่ยเราก็แน่นอนนะคะมีรักมันก็มีทุกข์เนาะถึงเวลามันไม่ได้มีแค่ในเรื่องของความสุขมันจะต้องมีเรื่องราวมีอุปสรรคมีชาเลนจ์ต่างๆนะให้เราสามารถที่จะจับไม้จับมือประคองแล้วก็ช่วยกันหาทางออกไปด้วยกันซึ่งบางปัญหาก็แก้ได้นะถ้าสมมติว่าจับมือกันแน่นพอบางปัญหาก็แก้ไม่ได้เกมนี้ก็คงจะต้องจบกันลงไปละครเรื่องนี้ก็คงจะต้องจบกันลงไปก็ขอให้ทุกคนที่มีความรักนะวันนี้ถ้าคุณเจอคนที่ดีที่สุดแล้วก็พยายามเล่นบทบาทนี้ให้ดีที่สุดเช่นเดียวกันค่ะในช่วงนี้ขออนุญาตพักเบรกสักครู่เดียวนะจ๊ะขออนุญาตกับคุณผู้ใหญ่ใจดีกันก่อนเลยเริ่มต้นกันนะคะสำหรับ Attitude Clinic ขอนแก่นค่ะช่วงนี้ท่านใดเครียดในเรื่องของสิวบนใบหน้าเนาะส่องกระจกแล้วก็เกิดความไม่มั่นใจเรียนเชิญได้เลยที่นี่ค่ะที่นี่เน้นในเรื่องของการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รักษารอยดำรอยแดงรอยสิวซึ่งจะมีคุณหมออยู่ที่คลินิกเป็นประจำทุกวันคอยดูแลอย่างใกล้ชิดให้คำปรึกษารวมถึงวางแผนเฉพาะรายด้วยดังนั้นนะคะแนะนำว่าถ้าคุณผู้ฟังมีเวลานะคะเข้าไปพูดคุยคอนซัลต์กันก่อนนะกับคุณหมอได้ฟรีถึงแนวทางการรักษาของเรานะคะว่าจะเป็นยังไงข้อดีคือที่นี่เน้นตรงจุดค่ะไม่มีเลี้ยงไข้มันหมดยุคแล้วละการรักษาสิวเลี้ยงโค้งเลี้ยงไข้แต่ถามว่ามันยังมีไหมในยุคนี้มีมันเป็นโบราณแล้วล่ะไอ้การรักษาสิวและเลี้ยงไข้เนี่ยมันยุคโบราณแล้วแต่ถามว่ายังมีไหมมีแต่ว่าสำหรับที่นี่ค่ะเรามีการยึดตามเบสไลน์นะคะของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ใบหน้าด้วยปัญหาผิวเกิดจากอะไรตรวจวัดประเมินผิวกันในเบื้องต้นแล้วก็ใช้สำหรับการติดตามผลเทียบผลการรักษาหลังทำได้ด้วยค่ะที่สำคัญในเรื่องของการรักษาสิวในเคสที่จะต้องมีการกินยาสิวนะคะทางคลินิกเขาได้มีการโคกับแลบตรวจเลือดนะคะเพื่อจะให้ลูกค้าเนี่ยตรวจเลือดนะเช็คค่าตับกันก่อนทานยาสิวเพื่อการรักษาสิวได้ผลดีรวมถึงปลอดภัยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังชาวเบสของเราจะรักษาสิวทั้งทีต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยด้วยยังไงลองเข้าไปพูดคุยกันราคาไม่ได้แพงเลยเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทได้ยากินยาทาแถมฟรีในคอร์สแล้วเรียบร้อยคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพค่ะอยากจะลองเข้าไปดูรีวิวคลิกเข้าไปที่ Facebook นะคะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะจะว่าไปแล้วในยุคนี้นะคะคนเขาก็เน้นเช่านะมากกว่าการซื้อเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเข้ามาเรียนเข้ามาทำงานเข้ามาอยู่อาศัยแต่บางคนก็เป็นในช่วงของการเก็บหอมรอมริบก็จะยังไม่ซื้อซะทีเดียวเช่าเนาะนะคะดังนั้นเนี่ยหนึ่งธุรกิจที่เรามองว่าไปได้ดีในยุคนี้ก็คืออพาร์ตเมนต์รวมถึงหอพักถ้าสมมติว่าคุณมีที่ดินว่างๆเนาะยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีกับที่ดินตรงนี้แล้วก็ทำเลที่คุณมีเนี่ยมันก็ใกล้แหล่งงานใกล้ชุมชนใกล้สถานศึกษาก็เราก็มองว่าการสร้างหอพักก็เป็นสิ่งที่ดีวันนี้ขอแนะนำท่านนากุล Development Group นะคะที่นี่เป็นบริษัทรับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างตึกสร้างหอพักรวมถึงอพาร์ตเมนต์บ้านก็สร้างนะที่นี่นะคะเรามีการคิดวิเคราะห์ช่วยคุณในการวางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งทำกำไรได้เลยการเลือกบริษัทรับเหมาเน้นราคาอย่างเดียวยุคนี้ไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังจะต้องเน้นความน่าเชื่อถือด้วยนะคะมีต
ัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงประวัติดีอย่างท่านนากุลเนี่ยเรามีการส่งมอบงานตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงตรวจสอบได้จริงทุกผลงานค่ะส่วนบางคนบอกเพิ่งจะอยากลองทำธุรกิจตรงนี้แล้วเราจะยังไงปล่อยเช่าเท่าไหร่แล้วลงทุนไปแล้วเนี่ยมันจะคืนทุนตอนไหนอะไรยังไงจุดนี้ไม่ต้องกังวลเรามีนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะคะช่วยคุณในการคิดตรงนี้ด้วยวันนี้ปรึกษาพูดคุยค่ะเรามีบริการประเมินหน้างานฟรีติดต่อธนากุล Development Group ที่เบอร์นี้โทร0908965556ค่ะอยากจะสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group เท่านั้นนะคะ Hit Music belongs here on your number one station

0: เมนต์กรุ๊ป
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู

LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLERNIO PRIME เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO PRIME Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: ไข่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
1: นนท์ไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
8: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
7: นางไหนอ่ะ
8: ก็นี่ไง
9: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
7: ้เชื่อได้แน่นะ
8: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให้
7: ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
8: อ่ะเป็นไง
7: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
10: เลิศ
11: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
12: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecastดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: สมัครเลย Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
14: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
15: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
14: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
13: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ๊ปเซียวโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
16: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude พราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
3: Your music Your request

งซิงเกิลจากส้มมารีนะคะชื่อเพลงว่าหนังทุนต่ำเป็นเพลงแรกนะที่ส้มมารีเนี่ยได้มีการร้องเพลงนะคะในบทเพลงจากปลายปากกาเนาะของพี่ฟองเบียหลังจากที่เธอเข้ามาอยู่ในค่ายมีเรคคอร์ดเป็นเวลา1ปีเต็มนะคะพี่ฟองเบียร์กลั่นอารมณ์บรรจงเขียนขึ้นมาค่ะเป็นเพลงที่แบบว่าเล่าเรื่องราวความรักผ่านมุมมองการประชดประชันเปรียบเลยการบอกเลิกนะคะที่มันไม่เนียนเนาะเหมือนหนังทุนต่ำซึ่งเป็นเหมือนเนื้อหากระแทกอารมณ์นะที่เล่าได้อย่างคมคายด้วยที่สำคัญในพาร์ทของดนตรีได้ชาวค็อกเทลนะคะมารับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ช่วยในการขับเน้นอารมณ์ของเพลงนะคะให้มันชัดยิ่งขึ้นเติมมิติดนตรีนะคะให้พาเนื้อหาเนี่ยลงตัวได้อย่างสุดยอดเลยทีเดียวมากไปกว่านั้นนะคะ MV ยังได้มาริโอ้มอลเลอร์นะคะมาร่วมเล่น MV ด้วยใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะนะต้องดูแล้วล่ะนะสำหรับซิงเกิลนี้นะคะหนังทุนต่ำจากส้ม

ในช่วงนี้ขออนุญาตพักในเรื่องราวของเพลงสักครู่เดียวขอบคุณด้วยนะคะสำหรับเลนิโอพรามเลควิลบึงทุ่งสร้างถ้าคุณตั้งใจจะมีบ้านสักหลังหนึ่งก็ต้องเลือกเนาะพินิจพิเคราะห์กันนะคะดูกันให้ดีบ้านที่ใช่นะคะฟังก์ชันก็ต้องครบนะสวยโดนใจสังคมที่ดีก็ต้องเป็นส่วนตัวเดินทางเข้าออกสะดวกและก็ที่สำคัญราคาต้องน่ารักเนาะกับเราด้วยวันนี้ขอแนะนำสำหรับเลนิโอพรามเลควิลบึงทุ่งสร้างโครงการที่ทำให้คุณนานไม่ต้องเสียเวลาเปรียบเทียบที่สำคัญนะคะบ้านทุกหลังได้ความเป็นพรีเมียมส่วนตัวแถมโครงการเนี่ยเขายังได้รับรางวัลนะคะการออกแบบบ้านเปรียบพลังงานเบอร์5จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกันด้วยนะที่สำคัญส่วนกลางก็ใหญ่คลับเฮ้าส์ก็หรูมีความร่มรื่นต้นไม้เยอะพร้อมทำเลซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองนะคะใกล้ตลาดจอมพลศูนย์ราชการและเดินทางเพียงแค่2นาทีถึงบึงทุ่งสร้างห่างจากเซ็นทรัลแคมปัสเพียงแค่10นาทีดังนั้นจะไปทำงานจะไปช้อปปิ้งนะคะตรงนี้เนี่ยสะดวกสบายแน่นอนค่ะพิเศษสุดในช่วงนี้เราได้มีการเปิดจองบ้านหรูนะคะทำเลโซนหน้าสวนใกล้คลับเฮ้าส์หรูสตาร์รีสอร์ทให้ฟิลสเตย์เคชั่นในทุกวันที่กลับบ้านมาในราคาเริ่มต้นเพียง 4.2 เรื่อยไปจนถึง7ล้านบาทมีของแถมมีส่วนลดสูงสุด 400,000 บาทไปเลยนะมีของแถมวันโอนด้วยนะคะถ้าสมมติว่าไม่อยากจะพลาดดีลนี้เรียนเชิญคุณปาเยี่ยมชมโครงการจริงกับเราได้เลยเป็นประจำทุกวันโทร065-685-1555แล้วก็รวมไปถึง LINE Official ด้วยพิมพ์เครื่องหมายแอสไซน์ตามด้วย LENEO นะจ๊ะเลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลนิโอพรามเลควิลบึงทุ่งสร้างค่ะ

ต่อเนื่องการสำหรับ Attitude Clinic ขอนแก่นนะคะมาแล้วสาขาแรกเนาะในอีสานบ้านเรานะคะที่นี่จะโดดเด่นในเรื่องของการรักษาสิวไม่มีเลียงไข้โดยจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยทีเดียวนอกจากนี้ค่ะยังมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ใบหน้าปัญหาผิวตรวจวัดประเมินผิวกันในเบื้องต้นแล้วก็ใช้สำหรับติดตามผลเทียบผลการรักษาหลังทำได้ด้วยไม่ว่าวันนี้นะคะคุณจะมีสิวหลุมสิวหรือว่าจะเป็นรอยดำรอยแดงรอยสิวเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้ฟรีนะคะคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันส่วนในเคสที่อาจจะต้องมีการรับประทานยาสิวควบคู่เนาะทางคลินิกก็จะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นพิเศษเราได้มีการโค้ดนะคะกับแลบตรวจเลือดค่ะเพื่อจะให้ลูกค้านั้นไปตรวจเลือดเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวเพื่อการรักษาสิวได้ผลดีรวมถึงปลอดภัยกันด้วยค่ะมาในราคาเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทคุณจะได้ยากินยาทาแถมฟรีในคอร์สแล้วเรียบร้อยดังนั้นวันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าปัญหาสิวนี่มันเป็นปัญหาที่แบบว่ามันไม่ไหวแล้วมันไม่มั่นใจด้วยแล้วก็กลัวว่ามันจะลามไปมากกว่านี้นะคะแนะนำต้องมีการพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเนาะคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพโลโก้สีฟ้าใช่เลยดูโปรโมชั่นรวมถึงรีวิวทาง Facebook พิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะ Music belongs here on your number one station.

0: ชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนิโอ
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
4: ์อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
7: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988 The Astra.
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
8: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โอ้ดีจัง
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
11: ถูกเสมอ
10: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
13: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
14: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบาย มั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
10: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
11: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
15: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsriautoหรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
16: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
17: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
16: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลิศ
7: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่

0: ช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับ1ของชาวขอนแก่นBest Radio.

สิร์ฟหนึ่งซิงเกิลใหม่นะคะจากวงมีนชื่อเพลงว่าเธอจะเผลอคิดถึงกันไหมเพลงนี้ได้พี่หนึ่ง ETC นะคะมาร่วมฟีดด้วยหลายคนก็มีโมเมนต์ช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่ได้ทำร่วมกันเนาะวันนี้ถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไปก็ไม่แน่ใจนะว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเผลอคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าบางทีอาจจะเดินผ่านร้านอาหารที่เคยทานด้วยกันผ่านสถานที่ผ่านบอกว่าดูทีวีไปเจอรายการที่บอกว่าอุ๊ยเคยนอนดูด้วยกันเพลงที่เราชอบฟังกันบนรถเนี่ยมีโมเมนต์เหล่านี้เด้งขึ้นมาไม่แน่ใจนะว่าคนคนนั้นเนี่ยจะนึกถึงเราบ้างหรือเปล่าในชั่วโมงนี้นะคะขออนุญาตพักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวกับคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปพักเบรกโฆษณากันสัก

ชั่วโมงนี้ขออนุญาตเริ่มต้นกันสำหรับแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะมองป้ายไกลๆรู้สึกว่ามันไม่ค่อยชัดเหมือนเดิมแล้วหรือเปล่าหรือว่าบางทีอ่านฉลากยาต้องมีการยืดแขนจนสุดเนี่ยปัญหาในเรื่องของสายตามันไม่ใช่แค่ในเรื่องของอายุนะคะแต่ว่ามันคือเรื่องของคุณภาพชีวิตเลยนะเพราะว่าถ้าคุณมองไม่ชัดเนี่ยคุณก็จะเหนื่อยง่ายเนาะปวดตาทำงานก็ไม่สบายจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้ตัดแว่นเป็นกิจจลักษณะโดยผู้เชี่ยวชาญไปเลยไม่ใช่แว่นที่เราจะไปลองสวมตามตลาดแว่นสำเร็จรูปแบบนั้นไม่เอาค่ะเพราะว่าคุณเองจำเป็นจะต้องรู้นะคะว่าค่าสายตาของคุณเนี่ยซ้ายขวาเป็นยังไงบ้างวันนี้เรียนเชิญได้เลยค่ะร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ทีนี้เราให้ความสำคัญทุกขั้นตอนนะคะมีการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรเพื่อให้คุณได้แว่นที่มองชัดสบายตาแล้วก็ใช้ได้นานยิ่งขึ้นค่ะต้องบอกว่าที่นี่มีครบนะไม่ว่าจะเป็นแว่นสายตาสั้นยาวเอียงมีแว่นโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงมีแว่นกันแดดสายตารวมไปถึงเลนส์พิเศษสำหรับเด็กๆนะคะที่จะช่วยชะลอในเรื่องของสายตาสั้นด้วยต้องบอกว่าพิเศษสุดนะคะเดือนนี้ร้านแว่นยูนิคขอท้ายคุณมาพิสูจน์ความชัดกับแคมเปญที่มีชื่อว่าเช็คตาทาอัปเกรดค่ะเพียงแค่คุณนัดหมายในการตรวจวัดสายตาที่ร้านมีสิทธิ์ลุ้นรับนะคะรางวัลอัปเกรดเลนส์ฟรีทันทีไม่ว่าจะเป็นเลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัตินะคะเลนส์กรองแสงสีฟ้าหรือว่าจะเป็นชุดทำความสะอาดแว่นตาให้คุณได้แว่นสเปกเทพนะคะในราคาที่คุ้มค่ากว่าเดิมค่ะดังนั้นนะคะอย่าปล่อยให้การมองเห็นไกลเป็นปัญหาในการดำรงชีวิตแวะมาสัมผัสความคมชัดใหม่ได้แล้ววันนี้นะคะที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์พิกัดถนนกสิกรทุ่งสร้างนะคะใกล้ตลาดจอมพลเยื้อง 4J มอค่ะสามารถจะนัดหมายในการตรวจสายตาหรือว่าจะจองคิวร่วมกิจกรรมนะคะเช็คตาท้าอัปเกรดกับเราที่0942398699ค่ะหรืออยากจะดูในเรื่องของรายละเอียดคลิกเข้าไปทาง Facebook ได้เลยพิมพ์แว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์เพราะว่าดวงตาคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลนะคะ Music belongs here on your number one station.

0: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
0: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: กวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
5: คุณธรรม
6: เอาไปทำเอง

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091 971 9988 The Astra

0: หมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำเอง
3: Number one means you're always on top. You're number one radio.

หนึ่งซิงเกิลค่ะพี่โอ๊ตปราโมทนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่ากลุ่มเสี่ยงเพลงนี้น่าจะออกในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะไม่ใช่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะเป็นโรคเป็นอะไรแต่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่น่าจะมีแฟนเพราะว่าน่ารักเกินในชั่วโมงนี้ใกล้หมดเวลาแล้วนะคะก่อนจะไปเตรียมตัวเข้ารบธงชาติเนาะมีข่าวดีค่ะจากคาร์ฟอร์แคสต์สินเชื่อเพื่อคนมีรถนะคะช่วงนี้ใครที่ต้องการเงินสดรถขุนช่วยได้ใครที่กำลังมองหาเงินหมุนนะคะคาร์ฟอร์แคสต์เราได้มีการปรับลดดอกเบี้ยนะคะสวยๆเลยผ่อนสบายค่ะเริ่มต้นเพียง 0.24% ช่วยคุณนะคะในการลดภาระเบาสบายขึ้นยิ้มได้มากกว่าเดิมค่ะอาการเป็นอย่างนี้ดูท่าทางไม่ดีวันนี้ค่ะคุณมีรถนะคะก็เปลี่ยนเป็นเงินได้ส่วนรถน่ะหรอใช้ได้เลยนะคะใช้ต่อเลยไม่มีสะดุดแน่นอนค่ะดังนั้นใครที่กำลังมองหาเงินหมุนสบายใจอยู่ภายใต้แนวสิ่งที่กฎหมายกำหนดไม่ใช่ว่าไปตามนี่นอกระบบนู่นนี่นั่นอันตรายนะคะหันซ้ายหันขวาไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเห็นอีแก่จอดอยู่รถเก่ารถใหม่คือมาได้หมดเลยนะคะคุณผู้ฟังดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.24% ในวงเงินเต็ม 100% ค่ะอนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอปโกบายกรุงศรีออโต้แถมผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนด้วยแล้วก็เพื่อเครดิตคุณผู้ฟังเองก็กู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวนะคะก็ลองดูแล้วกันนะว่าเราจะสามารถผ่อนชำระคืนเขาเนี่ยในงวดที่สบายใจประมาณกี่งวดเนี่ยก็สามารถดูได้เลยนะจะเป็น12 24 36 72 84ก็ว่ากันไปรักษาเครดิตตัวเองเอาไว้ให้ดีนะคะถึงเวลาวันหนึ่งเนี่ยต้องการที่จะกู้นะหรือว่าต้องการจะไปซื้อรถซื้อบ้านเครดิตต่างๆเนาะจะได้ไม่ติดเครดิตบูโรนะคะก็จะได้ง่ายนะดังนั้นนะคะต้องการเงินสดรถขุนช่วยได้วันนี้สามารถจะสมัครคาร์ฟอร์แคสต์สินเชื่อเพื่อคนมีรถที่เบอร์นี้0432 09 400ค่ะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะคะ

คุณปิดท้ายด้วยสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกค่ะมีบริการมากมายแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตแนะนำตัว Venus Viva MDตอบโจทย์สุดในเรื่องการฟื้นฟูผิวค่ะใครที่ตอนนี้มีปัญหาในเรื่องของหลุมสิวรูขุมขนกว้างๆมีริ้วรอยเล็กๆนะคะหรือว่ารู้สึกใบหน้าเนี่ยคือผิวพรรณมันไม่ค่อยโอเคเนาะแต่นี้นะคะใช้บริการตัวนี้ได้เลยเพราะว่ามันจะตรงจุดที่สุดตอบโจทย์ในเรื่องของการฟื้นฟูผิวครอบคลุมนะคะทุกสภาพผิวพรรณช่วยให้เนื้อเยื่อนี่คือมีการจัดโครงสร้างที่ดีขึ้นด้วยแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเป็นเครื่องแท้ตามมาตรฐานอย.อเมริกาการันตีแล้วก็ทำโดยทีมแพทย์ชำนาญการเท่านั้นช่วงนี้ค่ะมีโปรโมชั่นยิงทุกหมดทั่วหน้าปกติจะอยู่ที่ 8,500 วันนี้ลดเหลือเพียง 4,900 นะคะพิเศษนะสำหรับคนฟังชาวเบสมีของแถมเพิ่มเติมค่ะแจ้งทางคลินิกได้เลยมาที่นี่เพราะว่าดิงโฆษณาจากเบสเรดิโอค่ะได้ฟรีนะคะสำหรับเมโสเรียบร้อยหน้าสายฉ่ำวามูลค่า 2,500 บาทฟรีค่ะต้องบอกว่ามีบริการมากมายครบวงจรในเรื่องของความสวยความหล่อการดูแลตัวเองลองเข้าไปดูทาง Facebook นะคะพิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิก LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN พิกัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณสี่แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการ Diamond Square ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ

Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกลมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
2: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
1: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
2: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลยังกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนิโอ
2: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
3: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
3: ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

ึ่งซิงเกิลคาร์เมนแล้วก็ปันนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่ากี่เหตุผลนะจ๊ะจะกี่เหตุผลเธอก็ไปจากฉันอยู่ดีคนมันไม่รักแล้วอ่ะเนาะเอาช้างทั้งตัวมาลากเนี่ยก็คงจะไม่กลับมาแล้วล่ะงานนี้ฟังเพลงกันต่อชิวๆนะคะสำหรับบรรยากาศในช่วงของเย็นๆวันหยุดเนี่ยช่วงนี้นะคะอยู่ร่วมเดินทางกันไปกับทางด้านของสุพรรณไลแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตต้องบอกว่าทำเลตรงนี้เดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสมีสวนส่วนกลางถึง3สวนขนาดใหญ่แล้วก็สไตล์โครงการจะเป็นสไตล์ยุโรปด้วยนะคะดูไฮโซไฮโซนะไฮโซตั้งแต่ทางเข้าโครงการกันเลยทีเดียวไอ้ทุกจังหวะชีวิตนะคะถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงจองในงานช่วงนี้คุณก็จะได้รับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูรวมไปถึงส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทให้ด้วยราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 3.29 เรื่อยไปจนถึง15ล้านใครที่อยากจะได้บ้านโซนใกล้สนามบินนะคะเดินทางสะดวกเนาะไม่ต้องมีการเข้าตรอกซอกซอยเพราะว่าติดถนนใหญ่เลยเลี่ยงเมืองบ้านเป็ดใครที่เลิฟโซนนี้แนะนำเลยนะคะสำหรับสุพรรณไลแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเป็นโครงการไซส์ขนาดใหญ่กว่า400หลังคาเรือนตอนนี้เฟสแรกนะคะเปิดไปแล้วเรียบร้อยไม่รู้เหมือนกันนะว่าเต็มแล้วหรือยังก็จะมีการขยายไปเรื่อยๆเนาะเป็นเรียกว่าบ้านสร้างใหม่นะคะดังนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าใครที่ต้องการบ้านที่เห็นเลยนะตั้งแต่วินาทีแรกเนาะที่ลงเสาเข็มเลยนะคะแล้วก็รอได้แต่จริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาค่อนข้างจะสร้างไวนะค่อนข้างจะขึ้นโครงการค่อนข้างไวนะคะยังไงไปชมบ้านตัวอย่างก่อนได้นะคะเพราะว่ามันสตาร์ทในราคาที่ไม่แพงเนาะเป็นบ้านแฝด 3.29 ล้านแล้วก็ไต่ระดับไปจนถึง15ล้านขนขบวนบ้านตระกูลสุภากันมาเยอะมากนะคะงานนี้อัปเดตโปรโมชั่นค่ะแบบเรียลไทม์นะคะแนะนำเข้าไปที่ Facebook พิมพ์สุพรรณไลจังหวัดขอนแก่นหรือว่าโทร1720ได้เลยค่ะ

0: Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ
1: หนึ่งซิงเกิลค่ะ Boking Lion นะคะนาฬิกาทรายทุ่มเทเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นแหละเนี่ยนาฬิกาทรายความลงนะทรายหมดแล้วก็จบกันไปยังคงยืนหยัดในการเป็นเพลงที่ร้องตามได้ยากแต่ถ้าสมมติว่าหลายคนมีสกิลในการร้องเพลงก็คงจะร้องตามได้แต่สำหรับเราไม่ใช่สมือนี้โดเรมียังเพี้ยนนะจ๊ะในชั่วโมงนี้พักนะจ๊ะ6โมงครึ่งกันแล้วนะคะช่วงนี้ท่านใดประกันรถใกล้หมดแล้วเป็นช่วงเดียวกันเลยกับที่รถดิฉันเนี่ยก็กำลังจะหมดพอดีมาเดี๋ยววันนี้ซื้อเที่ยงเดียวกันเพราะว่าดิฉันได้เบี้ยประกันที่ค่อนข้างจะถูกมากๆนะคะกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยคุณผู้ฟังที่มันเป็นหลักร้อยเพราะว่ามันสามารถจะผ่อนได้ด้วยแล้วก็สะดวกสบายนะสำหรับคนที่ไม่มีบัตรเครดิตเนี่ยสามารถผ่อนเงินสดได้เลยนะส่วนคนที่มีบัตรเครดิตคุณจะใช้บัตรก็ได้สิ่งที่แบบดีอย่างนึงคือเขามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนด้วยเนี่ยคุณจะยางแบนคุณจะรถเสียคุณจะรถชนก็อุ่นใจนะคะเหมือนกับมีคนคอยดูแลเราใกล้ๆขับไปไหนก็เหมือนมีกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เนาะคอยดูแลเรานะคะด้วยความที่ว่าเป็นโบรกเกอร์เนาะดังนั้นคุณผู้ฟังเนี่ยจะให้เขาช่วยในการเปรียบเทียบในเรื่องของดีลนะคะพอเป็นโบรกเกอร์เขาก็จะมีประกันที่ในเครือพันธมิตรใช่ไหมค่อนข้างเยอะนะคุณรีเควสได้เลยคุณต้องการอยากจะได้ประกันชั้นไหน1 2 2บวก3คุณใช้อะไรรถยนต์รถไฟฟ้ารถบิ๊กไบค์นะคะรีเควสได้เลยเนาะวันนี้สามารถจะซื้อเบี้ยเซฟๆหลักร้อยนะคะที่กรุงศรีออโต้ใกล้บ้านหรือว่าจะเป็น LINE @กรุงศรีออโต้นะคะส่วนขอนแก่นโทรไปได้เลย043-209-400ค่ะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
2: The best songs on the radio This is my only favorite station

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
6: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
7: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
8: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

ซิงเกิลค่ะพี่ตู่ภพธรรอบนี้ชวนไทม์ไทยมาร่วมฟีดนะคะโปรดอย่ามาสงสารช่วงนี้จะได้เห็นพี่ตู่เนาะใน YouTube ในเวอร์ชันไลฟ์เซสชันมากขึ้นนะคะเพราะว่าเปลี่ยนสังกัดนะตอนนี้อยู่ภายใต้คิกเรคคอร์ดก็คือดูแลบริหารโดยลิปตาเนี่ยพี่แทนวงลิปตาเนาะดังนั้นเนี่ยก็จะได้เห็นพี่ตู่นะมาร้องเพลงไลฟ์เซสชันนะให้เราได้ฟังมากขึ้นเหมือนก่อนหน้านี้ก็อยู่ภายใต้ Love East ใช่ไหมคะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่อิสระเลยช่วงอิสระก็จะเงียบๆนิดหนึ่งอาจจะไปรับงานคอนเสิร์ตตามจังหวัดนู้นจังหวัดนี้บ้างแต่ว่าก็คือในเรื่องของงานเพลงก็จะเงียบๆและหลังจากนั้นก็มาบูมเลยในช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานแสดงซีรีส์แล้วก็รวมไปถึงซิงเกิลเพลงด้วยนะคะซิงเกิลใหม่พี่ตู่ก็คือเพลงเล็กๆลึกๆปะเดี๋ยวขอดูชื่อเพลงนิดนึงนะ

ต้องแล้วนะเล็กๆลึกๆนะชื่อเพลงบอกว่าสองแง่สองงามมันเล็กแต่ว่ามันลึกนะหัวใจหัวใจอย่าไปคิดหลายเรามันเป็นช่วงธรรมะธรรมโมเราไม่ใช่คนประเภทที่ว่าจะมาคุยทะลึ่งตึงตังมาค่ะในช่วงนี้ใกล้หมดเวลาเนาะเดี๋ยวหนึ่งทุ่มจะไปพักฟังข่าวนะจากกรมประชาสัมพันธ์บอกว่าเมืองขอนแก่นนี่เป็นเมืองไม้ซิตี้นะคะก็เป็นเมืองที่มีงานอีเวนต์นะคะให้เราเนี่ยได้มีโอกาสไปร่วมงานเยอะมากดังนั้นในเรื่องของสถานที่จัดงานนะคะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญติดอันดับหนึ่งในเรื่องของสถานที่จัดงานในจังหวัดขอนแก่นของเราก็ต้องเป็นศูนย์ประชุมไคส์แล้วล่ะเชื่อว่าคนขอนแก่นรู้จักศูนย์ประชุมไคส์อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเวลาคุณจะมาจัดงานนะคะจะเป็นเขาเรียกว่าผู้จัดงานเนาะจากกรุงเทพจากต่างจังหวัดนะคะกำลังรีเสิร์ชข้อมูลนะจะมาจัดงานที่ไหนนะคะที่ชาวขอนแก่นเนี่ยเดินทางสะดวกมีที่จอดรถแอร์เย็นๆห้องน้ำห้องท่าดีนะคะจุดนี้ก็แนะนำที่ศูนย์ประชุมไคส์อินดอร์เอาท์ดอร์ได้หมดเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยคอนเสิร์ตใช้บริการบริเวณเอาท์ดอร์ของศูนย์ประชุมไคส์เยอะมากนะเพราะว่ากว้างขวางจริงๆนะจ๊ะงานต้องบอกว่าบริเวณด้านบนนะคะมีห้องประชุมด้วยจัดประชุมจัดสัมมนาได้หมดเลยนะคะงานนี้ตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทเพราะว่าเราคือพันธมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลสนับสนุนการจัดงานของคุณนะคะด้วยทีมงานมืออาชีพค่ะประสบการณ์ที่ยาวนานพร้อมกับบริการที่ครบครันพร้อมสร้างประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกท่านแล้วมาสัมผัสนะความสำเร็จกับเราที่ศูนย์ประชุมไคส์ติดต่อในเรื่องของสถานที่จัดงานโทรไปได้เลย095-371-9554ค่ะส่วนคนที่อยากจะรู้นะจ๊ะว่าในช่วงเนี้ยปลายปียังเหลืออีกสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเดี๋ยวหมดฝนเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่ในช่วงวินเทอร์นะอยากจะรู้ว่าในช่วงของหน้าหนาวในช่วงปลายปีจะมีคอนเสิร์ตไหมจะมีเฟสติวัลไหมจะมีงานแฟร์ให้เราไปเดินช้อปปิ้งหรือเปล่าแนะนำนะคะว่าเข้าไปกดไลค์แฟนเพจรอไว้ได้เลยนะพิมพ์ไคส์ KICE กดติดตามไว้ได้เลยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดนะทุกงานที่น่าสนใจที่จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมไคส์แน่

คุณปิดท้ายด้วยสำหรับ Attitude Clinic นะคะเป็นคลินิกรักษาสิวที่ไม่มีการเลี้ยงไข้เขาจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ใบหน้าด้วยเนี่ยเครื่องมือตัวนี้เก็บหมดในเรื่องของการตรวจวัดประเมินผิวกันในเบื้องต้นติดตามผลเลยนะคะทุกครั้งที่คุณไปใช้บริการเนี่ย before after เป็นยังไงบ้างมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างไรนะคะเครื่องมือตัวนี้บอกหมดแน่นอนดังนั้นเนี่ยคุณจะเห็นพัฒนาการเมื่อคุณไปรักษาที่นี่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิวจะเป็นสิวอะไรมาได้หมดเลยนะคะหลุมสิวเลเซอร์รักษารอยดำรอยแดงรอยสิวคุณหมออยู่ที่คลินิกเป็นประจำทุกวันดังนั้นวันนี้แนะนำว่าคุณเข้าไปวางแผนการรักษาก่อนได้ฟรีปรึกษากันเลยนะคะว่าใบหน้าของเราเนี่ยมันจะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างไรเพราะว่าเขาไม่มีเลี้ยงค่าอยู่แล้วนะคือจะเป็นไปตามกระบวนการของคุณเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ทาง Attitude เนี่ยเราให้ความสำคัญเป็นที่สุดจะจ่ายยาจะกินอะไรเข้าปากเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังดังนั้นเนี่ยทางคลินิกเขาได้มีการไปโคนะคะกับแล็บตรวจเลือดนะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยไปตรวจเลือดเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวคุณทานยาสิวไปแล้วคุณก็จะได้ผลดีที่สำคัญคือปลอดภัยด้วยอย่าไปมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากนะคะเพราะว่ามันคือตัวเราทุกอย่างที่เรากินเข้าไปจะต้องปลอดภัยที่สุดเนาะมาดูในเรื่องของราคาเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทซึ่งราคานี้ได้ยากินยาทานะแถมฟรีในคอร์สแล้วเรียบร้อยนะคะดังนั้นวันนี้ถ้ารู้ว่าส่องกระจกแล้วก็ไม่มั่นใจมันเป็นสิวยิ่งบางคนเนี่ยบอกอุ๋ยพี่หนูเป็นสิวแบบทั้งหน้าเลยนะมันผุดขึ้นมาทั้งหน้าเลยคือหนูเนี่ยแทบจะไม่อยากออกบ้านเลยหนูต้องมานั่งแต่งหน้าโบะรองพื้นโบะคอนซีลเลอร์เป็นเกือบชั่วโมงเพราะว่ามันต้องปิดรอยสิวพวกนี้และถึงเวลาเราคลีนซิ่งไม่ดีกลายเป็นอุดตันกลายเป็นไปหน้าดังนั้นนะคะวันนี้เนี่ยแนะนำเนาะรักษาที่ต้นตอเลยแอททิจูดคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพหรืออยากจะลองเข้าไปดูรีวิวลองเข้าไปปรึกษาก่อนนะคะFacebook เนาะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยนะคะจะได้กลับมามั่นใจกันมากขึ้นค่ะ

ท่านผู้ฟังคะการแสดงที่จบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติชื่อชุดพัทธวิสัยชัยมงคลค่ะเป็นระบำพัทธวิสัยซึ่งเป็นการร้องและรำตามลำนำเพลงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานิรศนิริศรานุวัติวงศ์ได้พระนิพนธ์ทั้งทำนองลำนำและบทขับร้องในบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องคาวีตอนเผาพระขันซึ่งมีความไพเราะตามที่ได้ฟังและรับชมพร้อมกันเมื่อสักครู่ค่ะ

0: ่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาครับ
1: ค่ะท่านฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสสำคัญต่างๆนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและเปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในการแสดงความจงรักภักดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ในสมัยรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะจัดในช่วงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลที่ประเทศไทยนั้นมีอากาศค่อนข้างเย็นและปลอดฝนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดงานจึงได้จัดงานณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะและสามารถที่จะรองรับผู้เข้าร่วมงานได้จำนวนมากนะคะครั้นเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันวันเฉลิมพระชนมพรรษาตรงกับวันที่28กรกฎาคมซึ่งอยู่ในห้วงของฤดูฝนทำให้การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษามีสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปจากการจัดงานที่ผ่านมานะคะแต่กระนั้นก็ยังคงต้องแสดงออกถึงศักยภาพในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติให้บรรลุวัตถุประสงค์สมพระเกียรติรักษาความสมบูรณ์ของพิธีการและขั้นตอนต่างๆจึงได้ย้ายจากบริเวณหน้าสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้านะคะมาจัดบริเวณภายในอาคารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติครับซึ่งทรงเยี่ยมแย้มพระสวนนะครับกับผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นกันเองและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th นะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นะคะนอกจากนี้ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศก็ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบไปด้วยพิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ค่ะก็ยังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดไทยในต่างประเทศ ศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศพร้อมเชิญชวนคนไทยที่พำนักในต่างประเทศนะคะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครั้งนี้รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศเช่นที่เคยเชิญในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติโดยเชิญผู้ได้รับเชิญพร้อมคู่สมรสนะคะประกอบด้วยพระราชวงศ์ส่วนราชการในพระองค์องค์กรตามรัฐธรรมนูญอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชพลเรือนข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารวมถึงทหารตำรวจระดับเจ้ากรมหรือตำแหน่งหลักทางบริหารระดับพลโทขึ้นไปรวมทั้งเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยซึ่งมีถิ่นพำนักในต่างประเทศกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆประจำประเทศไทยกงสุลอาชีพผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยหัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจประธานสภาสมาคมต่างๆสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นต้นค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับจากนี้ไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์นิรามัยภริยานายกรัฐมนตรีและนางสาวไตรสวีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวังสัปปทุมครับ

ซึ่งในขณะนี้ครับพระองค์ได้มีพระราชปฏิสันถารกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งกำลังเคลื่อนออกจากตึกสันติไมตรีทำเนียบ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพคะขณะนี้การถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยทีมเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณรัฐกาลริขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณภูมิพัฒน์ธีรภัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อและทีมผู้บรรยายคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณคณิษฐายิ้มดีและดิฉันณฤนาถแข็งขันต้องขอสิ้นสุดการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะจากนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ที่จบตรงนี้คือการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานคร

0: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมกรณีข้อมูลหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลกระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรถึงท่าเรือระนองเพื่อเชื่อมต่อระบบรางเป็นโครงข่ายรถไฟสายหลักสู่ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันทางการญี่ปุ่นคาดการว่าจังหวัดคุมาโมโตะจะยังคงเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมกรณีข้อมูลหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลพร้อมเร่งประเมินผลกระทบก่อนดำเนินการตามกฎหมาย
2: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสหรือ PDPC เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล2กรณีได้แก่ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีประชาชนยื่นร้องเรียนแล้วกว่า30รายและกรณีระบบ TSD Investor Portal ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD ที่มีข้อมูลผู้ใช้บริการรั่วไหลราว 200,000 รายโดยสคส.ได้สั่งการให้ทั้ง2หน่วยงานเร่งนำส่งข้อมูลคำชี้แจงและพยานหลักฐานทางเทคนิคเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุขอบเขตผลกระทบมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการเยียวยาและการแจ้งเตือนประชาชนตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA อย่างเคร่งครัดทั้งนี้สคส.ย้ำว่าการแถลงข่าวต่อสาธารณะยังไม่เพียงพอแต่ต้องมีหลักฐานเอกสารที่ตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อพิสูจน์ความรับผิดชอบขององค์กรซึ่งหากพบว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสคส.จะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนพร้อมกันนี้ยังได้แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบเพิ่มความระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างส่งลิงก์หลอกขอรหัสผ่านหรือรหัส OTP ผ่านทางอีเมลโทรศัพท์และ SMS ในระยะนี้อย่างใกล้ชิดปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครอง

0: ของชีพ Egg Local Low Cost วันที่1ถึง15สิงหาคมนี้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น17หมวดราคาพิเศษผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกและร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
1: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่และผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศจะจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ Egg Local Low Cost วันที่1ถึง15สิงหาคมนี้เพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนภายหลังการประกาศจัดโครงการมีประชาชนสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากรัฐบาลจึงขอชี้แจงรายละเอียดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการวางแผนจับจ่ายใช้สอยซึ่งสินค้าที่ร่วมโครงการครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันรวม17หมวดสินค้าแบ่งเป็นสินค้าบริโภค8หมวดได้แก่ข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องและกาแฟสินค้าอุปโภค9หมวดได้แก่แชมพูและครีมนวดผมสบู่และครีมอาบน้ำยาสีฟันและแปรงสีฟันรวมถึงผ้าอนามัยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผ่านช่องทางจำหน่ายที่ร้านค้าส่งค้าปลีกร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกว่า135รายกว่า800สาขาประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้จากประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หรือสังเกตสัญลักษณ์ไทยช่วยไทย Egg Local Low Cost ณจุดจำหน่ายสำหรับมหกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่กับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อส่งต่อสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษถึงมือประชาชนโดยตรงช่วยลดภาระค่าของที่ของครัวเรือนพร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการค้าให้ร้านค้าท้องถิ่นเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยและกระตุ้นการหมุนเวียนของเม็ดเงินในเศรษฐกิจฐานรากจึงขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในช่วงวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการใกล้บ้านเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากส่วนลดราคาสินค้าอย่างเต็มที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรถึงท่าเรือระนองเพื่อเชื่อมต่อระบบรางเป็นโครงข่ายรถไฟสายหลักสู่ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามัน
2: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรท่าเรือระนองระยะทางประมาณ110กิโลเมตรวงเงินลงทุนกว่า 27,000 ล้านบาทเพื่อเติมเต็มจุดเชื่อมสำคัญหรือ Missing Link ของโครงข่ายระบบรางของไทยว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากการลงทุนเป็นรายโครงการสู่การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทั้งระบบให้ทำงานร่วมกันทั้งถนนรถไฟท่าเรือสนามบินและด่านชายแดนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวโครงการดังกล่าวเป็นจุดเชื่อมยุทธศาสตร์ที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านโลจิสติกของประเทศโดยสินค้าจากทุกภูมิภาคจะสามารถขนส่งทางรางตรงสู่ท่าเรือระนองได้ทันทีช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งพร้อมเปิดประตูการค้าสู่มหาสมุทรอินเดียกลุ่มประเทศบิมสเทคตะวันออกกลางและแอฟริกาทั้งนี้การดำเนินโครงการจะยึดหลักการพัฒนาที่สมดุลโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาอย่างรอบด้านทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการพิจารณาทำเลที่ตั้งท่าเรือระนองเพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่ควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่สำหรับความคืบหน้าล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบภายในปีนี้คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้เร็วที่สุดภายในปี2570เพื่อวางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
0: การประปาส่วนภูมิภาคเร่งระดมสรรพกำลังลำเลียงน้ำสนับสนุนการผลิตน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ขาดแคลนน้ำดิบจากภาวะฝนทิ้งช่วงพร้อมวางแผนความมั่นคงด้านน้ำระยะยาว
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องทำให้แหล่งน้ำดิบมีไม่เพียงพอและกำลังการผลิตน้ำประปาลดลงประมาณ140ส่งผลกระทบต่อพื้นที่สูงจึงได้สั่งการให้นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ เร่งระดมสัมภาระกำลังเข้าแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดสำหรับมาตรการเร่งด่วนกปภ.ได้เร่งลำเลียงน้ำจากกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีเข้าสนับสนุนการผลิตน้ำบนเกาะสมุยวันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเพิ่มการส่งน้ำผ่านระบบท่อลอดใต้ทะเลอีกวันละ 4,000 ลูกบาศก์เมตรเร่งซ่อมแซมระบบผลิตน้ำแบบ reverse osmosis ที่ชำรุดปรับโซนการจ่ายน้ำให้เหมาะสมพร้อมประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมทำฝนเทียมเติมน้ำต้นทุนทันทีและให้กปภ.รายงานผลการทำงานเป็นรายวันพร้อมเน้นย้ำว่าเกาะสมุยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญการแก้ปัญหาต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการวางรากฐานระบบบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนในระยะยาวทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำดิบและโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยในอนาคตชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กองทัพภาคที่1เปิดเผยกำลังพลได้รับบาดเจ็บ1นายขณะเก็บทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วขณะนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วด้านกองทัพพร้อมดูแลสวัสดิการต่างๆอย่างเต็มที
4: ่กองทัพภาคที่1กองกำลังบูรพารายงานมีกำลังพล1นายได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีแผลจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วคือจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นอายุ44ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฐมพยาบาลและนำตัวส่งเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลอรัญญประเทศโดยยังรู้สึกตัวดีสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยบริเวณบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงพื้นที่ 88,800ตารางเมตรซึ่งถือเป็นพื้นที่อันตรายปัจจุบันได้เก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรพบทุ่นระเบิดและสันพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด489รายการพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ได้กำชับให้กองกำลังบูรพาเน้นย้ำกำลังพลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆที่ต้องได้รับให้ครบถ้วนและยังคงเดินหน้าภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตรายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยกับประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเข้มงวดควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์เดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาตจำนวน533แห่งและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิดรัฐบาลย้ำเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีย์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
0: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
2: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988 The
3: Extra อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
2: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
10: กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
8: ่กรุ่งศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ่งศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: เม้นครุป
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
7: ่อขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
7: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
2: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
1: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569ครั้งที่18วันที่8ถึง13สิงหาคมนี้ทางการญี่ปุ่นเตือนจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อาจเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางไปเวียดนามเตรียมลงแข่งขันรายการCV Cup 2026เล็กแรกทดสอบสนามก่อนไปแข่งขันเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกุจิในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่ในวันที่28กรกฎาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าของสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐเปรูซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามกอบกับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความสัมพันธ์อันมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราก็จะแสวงหาโอกาสเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราพระปรมาภิไธยมหาวิชาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่28กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูตลอดระยะเวลา6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูต่างดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยกระดับและขยายขอบเขตความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวิชาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีพริยพัฒน์รัตนสีมากุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ต่อจากนั้นเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชทรงกราบแล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาด้านพระราชอาสน์และด้านพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพลนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจำนวน75รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวักกหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีประธานสงฆ์ปิ่นโตพัฒหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบ80รูปเสร็จแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระเทพยานวัชระชิโนภาสประธานสำนักศึกษาธรรมดอยธรรมนาวาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกัน1เรื่องมงคลวิเศษกถาจบแล้วพระสงฆ์ถวาย
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นBest Radio
2: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
3: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
4: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
3: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
4: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
5: ์มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
6: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
8: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
3: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
9: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
10: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
11: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: เมนต์กรุ๊ป
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: ฟังเพลงคลอสที่

0: ียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เล
0: ิ
3: ศ
4: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
5: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
4: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
5: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: เมนต์กรุ๊ป
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุ๊ปเสือโตสาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปเสือโตหรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
7: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
1: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
0: ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
3: เพราะที่นี่คือKAISศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS

0: เม้นกรุ๊ป
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: อพเมนต์กรุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: Attitude Clinic เจาะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 11:00 นจนถึง 20:00 นโทรเลย 099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
1: ่อที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio